0: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในเดือนมิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ทรงกอบด้วยพระคุณอุปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนากล่าวจำพ่อต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระสังฆราชุปถัมภ์การอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวัน 2. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 3. กิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก
1: ช่วงบ่ายวันนี้จะมีขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์และสวท AM 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:10 น.และตั้งแต่เวลา 18:20 น.ท ถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธี
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันพรุ่งนี้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและมีจุดลงนามในสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนายอันสิบสัมพัทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสำหรับการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกส่วนประชาชนแต่งกายไว้ทุกด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ดีที่สุด
2: มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานนะครับให้ดีที่สุดในส่วนของภารกิจต่างประเทศที่เราได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
0: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเมื่อวานนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีโดยให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วัน ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
3: ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่มีความฝันและความมุ่งมั่นสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ODOS รุ่นที่2หรือ1อำเภอ1ทุนซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครถึงวันที่15มิถุนายน2569โครงการนี้มอบโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนปวช.ปี3ที่มีผลการเรียนดีมีศักยภาพได้ศึกษาต่อในต่างประเทศรวม100ทุนในประเทศชั้นนำได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและทันเวลาเพราะเราเชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยพื้นที่หรือฐานะทางเศรษฐกิจหากคุณหรือคนในครอบครัวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่าพลาดโอกาสสำคัญในครั้งนี้สมัครได้ที่ odos.ocsg.go.th ODOS รุ่นที่2เปิดโลกการเรียนรู้สร้างอนาคตและส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ 7:15 นต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทันทีที่การเจรจาขั้นสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเสร็จสิ้นเบื้องต้นแต่ละฝ่ายจะลงนามทางไกลในรูปแบบดิจิทัลจากนั้นจะมีการประกาศว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้รับการลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐแล้วซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านส่วนวิธีการจัดการกับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านคือการเจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเหล่านี้ในประเทศอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเชบาสทารีฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่างสุดท้ายของข้อตกลงสันติภาพแล้วเหลือเพียงการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการถัดไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาการที่ยูเครนเพิ่มการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อรัสเซียมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสับสนยุ่งเหยิงรวมถึงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและสร้างความแตกแยกในรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาแบบพบหน้ากันประธานาธิบดีวโรดิเมียร์สปุตเซนสกี้ผู้นำยูเครนโดยที่ยุโรปเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สื่อเวียดนามรายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการเสนาธิการร่วมแห่งกองทัพประชาชนเวียดนามที่ประกาศจัดตั้งกรมยานไร้คนขับเพื่อพัฒนากองทัพเวียดนามให้มีความทันสมัยพลเอกฟานวันเกียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเวียดนามระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ทางทหารทั่วโลกรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังรบและขีดความสามารถการตอบสนองทุกสถานการณ์ของกองทัพเวียดนามด้านพันเอกเหยียนวันตรวงผู้บัญชาการกรมยานไร้คนขับกล่าวว่ากรมยานไร้คนขับจะยกระดับการฝึกฝนกำลังพลรวมถึงเสริมสร้างด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประสานงานระหว่างกรมกองเพื่อเพิ่มความพร้อมของกองทัพเวียดนามและตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามไฮเทคทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
1: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้ลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วและขอบเขตของการระบาดมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยพบก่อนหน้านี้โดยเน้นย้ำว่ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อระลอกนี้ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาจำนวนเตียงของผู้ป่วยกักโรคน้อยกว่าความต้องการอย่างมากเพื่อพิจารณาจากอัตราการแพร่ระบาดทั้งนี้ DR คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาเฉพาะขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่รับการยืนยันแล้ว676รายในจำนวนนี้เสียชีวิต136รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกอย่างน้อย119รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออัตเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเป็นประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยจะขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐผลเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยในวันนี้เวลา 8:00 นสำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตบเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมและสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโทโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรัชนาภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกช่วยกันตบเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-15 21-19แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนฟอร์นงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพาร์และอันดับ16ร่วมด้านสุวิชยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉินเฮ่ยหวิงจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พาร์และอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งจ่าฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคบรอดเอสทรูปจากเดนมาร์กกับเกมมาไดรเวอร์จากสกอตแลนด์และเกอร์ดินคอร์จากสหรัฐอเมริกาที่จับคู่กับฮีรานาวีจากออสเตรเลียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมที่เทลดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชในพิธีการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุด U19 จากสโมสรบ้านเบิงเอฟซีกล่าวว่าออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมสำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาราเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 นาทีแต่ทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง87 ซม.และเวลา 19:53 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง88 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 11:51 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง81 ซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
8: 1นาทีกับกปท.
9: ณปัจจุบันการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากประชาชนเพราะสะดวกรวดเร็วกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นโดยได้เพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนบุคคลตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้โดยจะเริ่มให้มีการยืนยันตัวตนก่อนการจองหมายเลขทะเบียนรถตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พอยังชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมาก ครอบครัวต้องหาขอป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่นแดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้าง

0: ลงสู่ทะเลภัยที่คุกคามทะเลไทยจากการปล่อยน้ำเสียที่ไหลออกมาจากแม่น้ำลำคลองสายต่างๆเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชเพราะน้ำเสียมีสารอาหารที่แพลงก์ตอนพืชสามารถนำไปใช้ในการเติบโตได้อีกทั้งยังมีสารมลพิษอื่นๆปนอยู่ในน้ำเสียที่บริเวณปากแม่น้ำบางแห่งมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน้ำสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์ได้รับการปนเปื้อนของสารพิษเหล่านี้จึงควรรณรงค์เรื่องการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ทะเลให้มากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคาดการสภาพอากาศประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรจะรับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมาในฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนนี้จะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงเนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นสู่ประเทศจีนประกอบกับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มรุนแรงขึ้นทำให้ฝนน้อยกว่าปกติและอากาศร้อนจัดเกษตรกรนอกเขตชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำอย่างระมัดระวังเช้าวันนี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะท่านรองคะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
5: ขอย้อนนิดนึงนะครับตามที่กรมประกาศเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาก็มีฝนตกหนักแล้วก็เว้นช่วงบ้างแล้วก็ตกหนักบ้างนะฮะตอนนี้พฤติกรรมของฝนตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเพราะเนื่องจากว่าตัวร่องฝนนะครับมันเริ่มขยับเข้าไปสู่ทางด้านภาคเหนือรวมถึงขยับขึ้นไปข้างบนอีกไปอยู่ทางประเทศจีนนะครับฝนกลุ่มหลักๆเลยก็จะไปอยู่ที่ทางประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนหน้าเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนประเทศจีนเลยบ้านเราก็จะเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของฝนในช่วงในช่วงแรกนะครับซึ่งก็ยังมีฝนยังคงตกอยู่นะฮะในหนักๆเลยก็จะอยู่ในช่วงของภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและพื้นที่รับลมมรสุมนั่นก็คือฝั่งตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังพอมีอยู่แต่จะไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันตกที่มีอยู่ตามบนนะครับแล้วก็ปัจจัยหลักในช่วงเพลียดวันที่12-13เนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเนี่ยค่อนข้างแรงขึ้นในช่วงนี้นะครับประกอบกับมีร่องฝนนะครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับเข้าไปสู่

0: ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไอหลำนะสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวดึงให้ตัวความชื้นเนี่ยเข้าไปอัดในโซนนี้ฝนก็จะเยอะขึ้นในโซนนี้นะครับภาคเหนือฝั่งทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ที่เป็นตำบลเนี่ยเกือบทั้งพื้นที่นะครับก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ในโซนที่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็มีฝนโอกาสมีฝนหนักถึงหนักมากได้ในส่วนนี้ในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากวันที่14ถึง19มิถุนายนไปเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกถึงเหนือตอนล่างจะเริ่มลดลงชัดเจนนะครับฝนจะยังคงอยู่ทางตอนบนของประเทศเพราะว่าตัวร่องฝนขยับขึ้นไปจริงก็จริงแต่ลมที่เป็นลมเซาท์เวสต์นะครับก็ยังพัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียไปเลี้ยงภาคเหนือนะครับยังอยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีฝนหนักอยู่สิ่งที่ห่วงในช่วง2พีเรียดเนี้ยก็คือฝนมันตกหลายวันอาจจะมีฝนสะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับซึ่งมันมีฝนสะสมมาอยู่ปลายก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยบางพื้นที่อาจจะมีตัวดินเนี่ยมีการอิ่มน้ำพอสมควรถ้ามีฝนตกมากขึ้นในจุดที่มันมีจุดเปราะบางนะอาจจะมีลักษณะของน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมใน2พีเรียดนี้ถ้ามองยาวไปอีกนะครับช่วงวันที่20ถึง25มิถุนายนเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าการตกของฝนเนี่ยจะขาดช่วงชัดเจนการกระจายตัวของฝนจะน้อยมากๆเลยในช่วงนี้ภาคกลางภาคอีสานนะครับจะมีสภาวะที่มีฝนตกน้อยนะครับฝนตกน้อยแล้วก็ลมก็จะไม่ใช่เป็นลมเซาเวสจะเป็นลมค่อนข้างไปทางที่ทางตะวันตกซึ่งลมค่อนข้างตะวันตกแต่ความชื้นก็จะเข้ามาได้น้อยก็จะทำให้ฝนตกในประเทศไทยเนี่ยลดลงในพีเรียดนี้นะครับ
1: คือตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วเริ่มเข้าแล้วใช่ไหม
0: ประมาณช่วงสัปดาห์ที่3ของมิถุนาเนี่ยจะเห็นปัจจัยในเรื่องของฝนทิ้งช่วงเริ่มจะมีฝนประกอบกับช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เอลนีโญที่เราได้เคยพูดหลายครั้งว่ามันจะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าปัจจัยเรื่องลมเซาเวสเรื่องปัจจัยเรื่องล่องมันยังพาดผ่านปัจจัยเรื่องย่อมหย่อมทางด้านทะเลจีนใต้มันก็ยังมีให้เห็นมันตัวนี้มันเด่นกว่าปัจจัยของตัวเอนิโยเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เกิดจากเอนิโยมันก็เลยไม่มีผลมากแต่พอฝนมันน้อยปั๊บเนี่ยปัจจัยเด่นของเอนิโยจะเด่นขึ้นมาทันทีเลยก็คือจะทำให้มีฝนน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยก็จะมีการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนไม่มีเติมแต่พื้นที่ที่เขตชลประทานเรายังมีน้ำต้นทุนที่ตกก่อนหน้านี้ครับที่เขื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับที่ทำชาวบ้านเขาจะมีแหล่งกักเก็บของน้ำมีบ่อน้ำมีอะไรที่เขาพอจับเก็บเจอได้เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาในช่วงต้นๆ นะครับแต่ว่าช่วงที่ถัดไปถ้าเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยไอเนี้ยฝนจะน้อยลงไปอีกนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะมีการบริหารจัดการน้ำใช้น้ำจากแหล่งที่เก็บอยู่ต้นฤดูเนี่ยมาใช้หรือบางพื้นที่ที่เขามีศักยภาพก็อาจจะเป็นเจาะบาดังบาดาลเนี่ยเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาเพื่อรอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับร่องจะกลับลงมาฝนก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่นะครับมีข้อแม้นะฮะปรากฏการณ์ของเอนิโยเนี่ยมันแผงลิฟเต็มตัวแล้วตอนนั้นนะครับฝนก็จะไม่ใช่เป็นที่ตกอยู่ในเกณฑ์ปกติมันปีที่ผ่านมานะครับฝนก็จะน้อยนะครับ
1: ท่านรองคะในปีนี้เนี่ยค่ะเรามีการพยากรณ์ล่วงหน้าไว้แล้วหรือยังคะว่าคนไทยเนี่ยจะได้สัมผัสลมหนาวในช่วงไหนหมดฝน
0: ลมหนาวปีนี้น่าจะน้อยครับเพราะเนื่องจากปัจจัยของเอลนีโญเนี่ยสภาพของเขาคือแห้งแล้งแห้งแล้งอากาศจะร้อนนะครับปีนี้เราอาจจะเห็นลมหนาวแค่พีเรียดสั้นๆนะไม่เหมือนที่ปีที่ผ่านมาที่หนาวแบบยาวเลยถึงแม้อุณหภูมิจะไม่ดรอปแต่อากาศมันหนาวยาวเพราะปีที่แล้วมันเป็นลานิญาลานิญาถ้าเกิดหน้าหนาวนี่พฤติกรรมมันก็คือหนาวนานถ้าเกิดหน้าฝนลานิญาคือฝนเยอะนะครับแต่ปรากฏการณ์เอลนีโญคือตรงข้ามเลยนะคือตรงข้ามในความชื้นจะน้อย อากาศจะร้อนเพราะอากาศร้อนมากเนี่ยมวลอากาศเย็นเนี่ยมันลงมามันก็โดนเผาโดนอะไรคือมันจะลดกำลังลงอย่างรวดเร็วอะครับมันเลยทำให้อากาศหนาวที่จะอาจจะเกิดขึ้นช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันไม่ได้หนาวยาวอาจจะลงมาวันนึงแล้วก็กลับไปเลยแล้วก็ปัจจัยที่ตามมาคือเมื่ออากาศบ้านเรามันร้อนแล้วเกิดมวลอากาศเย็นจากจีนมันลงมาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยแทนที่จะเป็นหนาวมันจะเป็นฝนลมแรงมีพายุดูร้อนได้เร็วอะไรพวกนี้นะครับปัจจัยเมื่อมันจะเกิดเร็วแล้วก็จะมีอากาศแปรปรวนอย่างชัดเจนเลยเพราะความแตกต่างของอากาศที่ปะทะกันอากาศจากจีนลงมาเป็นอากาศที่เย็นพอมาเจอคือปรากฏการณ์ที่บ้านเราเนี่ยเมื่ออากาศมันร้อนรออยู่แล้วร้อนหลายวันเนี่ย มันก็เกิดในการยกตัวของอากาศได้รุนแรงนะครับการต้องระวังในส่วนประเด็นตรงนี้ในช่วงที่จะต้นหน้าหนาวแล้วก็ช่วงที่พีเรียดที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่หน้าร้อนของปลายหน้าหนาวครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะประชาชนต้องเฝ้าระวังหรือปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังสุขภาพนะครับเพราะอากาศจะเริ่มแปรปรวนกลับมาอีกรอบคือจะมีฝนบางวันมีฝนหนักเลยหลายวันเนี่ยก็ยังยิ่งสุขภาพเหนื่อยแล้วพอฝนหายปั๊บจะร้อนเลยเพราะว่าตัวที่เป็นมีผลกระทบระหว่างกันที่มันแข่งกันอยู่ตอนนี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนและปัจจัยที่ไม่ทำให้เกิดฝนก็คือเอนิโยนะครับเอนิโยกับหลักคือของเขาคือร้อนนะฮะร้อนแล้วก็แห้งนะครับสองตัวเนี่ยมันจะนี่เมื่อไหร่ที่ฟ้าเปิดไม่มีเมฆจะร้อนขึ้นมาทันทีฮะร้อนแบบแสบเลยฮะร้อนเลยนะครับร้อนแรงๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะที่เกิดลมแดดหรืออะไรที่ประชาชนก็จะออกไปทำงานเกษตรช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงถ้าอยู่ในช่วงที่มันร้อนจัดๆไม่ได้อยู่กลางแดดนานๆนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่ได้ร้อนเหมือนช่วงหน้าฝนที่ปีที่ผ่านมาแต่มันจะร้อนแบบเหมือนหน้าร้อนในหน้าหนาวซึ่งก็จะทำให้อุณหภูมิสูงได้เร็วและถ้าหากเกิดหลายวันเนี่ยอุณหภูมิสะสมในตรงนั้นก็จะพุ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ์ครั้งที่5เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอรวมถึงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการ To Be Never One รับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: หากพูดถึงอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์หลายคนอาจนึกถึงธรรมชาติที่สวยงามและผลไม้คุณภาพโดยเฉพาะทุเรียนบัวเชษฐ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในทุกปีและในปีนี้อำเภอบัวเชษฐ์เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพครั้งใหญ่ภายใต้ชื่องานทูบีรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ์ครั้งที่5ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ณโรงเรียนบ้านจรัดตำบลจรัดอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชอเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบัวเชษฐ์รวมถึงส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการ To Be Number One นายแสงชัยดีเลิศสาธารณสุขอำเภอบัวเชษฐ์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษฐ์และผลไม้ขึ้นชื่อ
5: วัตถุประสงค์สำคัญของเราก็คือเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของดีอำเภอบัวเชษฐ์นะครับเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเสาสารังนะครับแล้วก็ในส่วนของผลไม้ทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนเนาะเรามีเรียนแล้วก็เงาะลำไยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันของกรมทูบีนัมเบอร์วันในเขตอำเภอบัวเชษฐ์นะครับ
4: สำหรับการแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ซูเปอร์ฟันรันระยะทาง7กิโลเมตร และซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเมตรโดยจุดเด่นของเส้นทางวิ่งคือการได้สัมผัสธรรมชาติและชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทางระยะ7กิโลเมตรจะวิ่งผ่านสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำทำนบส่วนระยะ13กิโลเมตรจะวิ่งขึ้นสู่บริเวณวัดเขาศาลาและผานางคอยซึ่งถือเป็นจุดชมวิวสำคัญของอำเภอบัวเชษฐ์สร้างความท้าทายให้กับนักวิ่งสายธรรมชาติและสายผจญภัยนอกจากกิจกรรมวิ่งแล้วภายในงานยังมีบูธจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนคุณภาพของอำเภอบัวเชษฐ์ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานขณะที่ผู้สมัครประเภท VIP และมินิมาราธอนจะได้รับคูปองสำหรับแลกชิมทุเรียนหลังเข้าเส้นชัยอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทั้งระบบออนไลน์และสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบัวเชษฐ์วิทยาโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่20มิถุนายนนี้สำหรับปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คนสะท้อนถึงความนิยมของงานวิ่งที่ประสานการท่องเที่ยวการออกกำลังกายและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างลงตัววันที่5กรกฎาคมนี้หากคุณกำลังมองหากิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งสุขภาพได้สัมผัสธรรมชาติและได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพบัวเชษฐ์พร้อมต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศกฤษฎาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
3: จังหวัดพะเยาจัดโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใหญ่ของชุมชนฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดมุ่งเป้าลดจำนวนผู้เสพฟื้นฟูสภาพทางสังคมช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจรสร้างรอยยิ้มให้ครอบครัวติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัญหายาเสพติดไม่ได้กระทบแค่ตัวผู้เสพแต่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในหลายด้านสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกุลได้ประกาศและขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติการกวาดล้างขบวนการยาเสพติดอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหากขาดการให้โอกาสกับผู้หลงผิดเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมนี่คือที่มาของความเด็ดขาดและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การปราบปรามแต่เดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้หลงผิดผ่านโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใหญ่ของชุมชนรุ่นที่1โดยคัดเลือกผู้เข้ารับการบำบัดจาก9อำเภอของจังหวัดพะเยารวม50คนมากินอยู่เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30พฤษภาคม2569โดยแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาสำคัญวันที่1ถึง28เมษายนเป็นช่วงเวลาซ่อมใจให้แข็งแรงพุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละลายพฤติกรรมและเติมอาวุธทางปัญญาเช่นการพัฒนาทักษะทางอารมณ์การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดช่วงวันที่29เมษายนถึง28พฤษภาคม2569เป็นช่วงเวลาเติมทักษะสร้างอาชีพสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้เข้ามาเปลี่ยนผู้รับบำบัดให้กลายเป็นช่างฝีมือตามความต้องการของแต่ละคนโดยฝึกอบรมอาชีพที่ตลาดต้องการจริงได้แก่ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมประปาและสุขภัณฑ์ช่างซ่อมแซมที่พักอาศัยช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศในบ้านการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจพร้อมปรับทัศนคติควบคู่กับการฝึกอบรมอาชีพดำเนินไปครบ60วันเต็ม30พฤษภาคม2569วันสุดท้ายที่โครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใหญ่ของชุมชนรุ่นที่1สิ้นสุดลงนางสาวออนอภาโรวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดโดยเน้นย้ำให้ทุกคนต้องชนะใจตนเองเพื่อโอกาสในการใช้ชีวิตใหม่อย่างมีคุณภาพ
7: หลังจากที่เราตกผ่านมันมีไฟไหมมันไม่มีใครอยู่กับเราได้24ชั่วโมงบางทีรับปากเออนู่นนี่นะแต่พอไปอยู่คนเดียวแล้วท่านจะทำอะไรมันไม่มีใครรู้นะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะท่านจะต้องชนะใจตนเองนะเพราะต่อให้คนมาดูแลเรามากมายนะไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นทุกท่านนะคะจะต้องชนะใจตนเองให้ได้นะคะ
6: ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติดเป้าหมายสูงสุดของยุทธการนี้ไม่ใช่แค่การทำให้ตัวเลขผู้เสพเป็นศูนย์แต่คือการพัฒนาระบบของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ได้มาตรฐานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดอย่างครบวงจรเพื่อลดภาระสังคมและสร้างรอยยิ้มให้กับคนในครอบครัวและทำให้พวกเขาสามารถเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านได้อย่างภาคภูมิใจมีอาชีพติดตัวมีรายได้เลี้ยงตัวเองและพร้อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนต่อไปสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
3: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกรวมสร้างสีสันแข่งขันในวันนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: กีฬาหมากรุกสากลเป็นเกมกระดานวางแผนที่ได้รับความนิยมระดับโลกโดยกีฬาชนิดนี้ไม่เพียงแต่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเฉียบคมยังสร้างชื่อเสียงในระดับสากลมีการจัดอันดับโลกและการแข่งขันระดับนานาชาติมากมายสำหรับประเทศไทยมีการจัดอันดับนักกีฬาหมากรุกสากลชาวไทยเพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องซึ่งในศึกซีเกมที่ผ่านมาทีมหมากรุกสากลของไทยคว้าเหรียญทองได้เป็นกอบเป็นกำอย่างไรก็ตามการผลักดันกีฬาหมากรุกสากลในประเทศไทยยังจำเป็นต้องผลักดันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026แข่งขันในวันนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport ในประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association และสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาจากหลากหลายประเทศและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาหมากรุกสากลมากยิ่งขึ้น
9: ก็เป็นการแข่งขันหมากรุกสากลโดยผ่านระบบของ e-sport นะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์ลเซนแล้วก็จะเป็นฟาบี้ฟาวิโน่คาลูวาน่านะครับซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้เล่นให้ได้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้ซึ่งเป็นกีฬาในการวางแผนหรือกีฬาในการพัฒนาสมองพัฒนาศักยภาพเชิงความคิดนะครับแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราดึงมือหนึ่งของโลกแล้วก็มือสองของโลกเข้ามาเล่นเพื่อดึงดูดให้ทางผู้เล่นในอาเซียนเนี่ยมีความสนใจในเกมนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการต่อยอดให้นักกีฬาชาวไทยที่เข้ามาสนใจเข้ามาเยี่ยมชมการแข่งขันครั้งนี้ได้เข้ามาสัมผัสกับแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกในระดับใกล้ชิดเลยสามารถจะดูออนไลน์ก็ได้ด้วยนะครับในเดือนกันยายนเนี้ยเราก็ได้มีการคัดตัวนักกีฬาแล้วนะครับก็จะมีทีมชาติชายและทีมชาติหญิงเข้าไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับเป็นรายการแข่งขันเชสโอลิมเปียด
8: นอกจากนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลยังเตรียมส่งนักกีฬาของไทยไปลุยศึกหมากรุกโอลิมเปียหรือเชสโอลิมเปียซึ่งคือการแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจัดโดยสหพันธ์หมากรุกนานาชาติซึ่งจัดขึ้นทุกๆ2ปีโดยทีมไทยจะส่งนักกีฬาชาย5คนและทีมนักกีฬาหญิง5คนไปร่วมการแข่งขันไปกีฬาหมากรุกสากลชาวไทยมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับนักวางหมากของไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: แบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบบวกแบงค์ขอบบวกมาเราใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: แบงค์ขอบบวกมาเราใช้สิทธิ์โหวต
12: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: การจะแล่นเรือไปถึงฝั่งที่มุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยย่อมต้องอาศัยคุณธรรมหลายประการประกอบกันคุณธรรมประการแรกคือปัญญาได้แก่ความเฉลียวฉลาดรอบรู้นายเรือต้องรู้วิธีเดินเรือและรู้เป้าหมายที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรู้วิธีแก้ไขเวลาเผชิญปัญหาและอุปสรรคต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องมีกล้องส่องทางไกลที่คมชัดมีดวงดาวสว่างสวัยคอยนำทางมีเรือและเสื้อชูชีพพร้อมสับอีกทั้งต้องรอบรู้ในวิชาและวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องคุณธรรมประการที่สองคือความสามัคคีได้แก่ความร่วมแรงร่วมใจกันมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะนำพาเรือไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยไม่ขัดแย้งแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะแน่นอนว่าลำพังนายเรือคนเดียวย่อมไม่มีกำลังพอที่จะโลจะพายเรือสำเภาใหญ่ให้เดินหน้าไปได้หากต้องใช้กำลังของคนเรือทุกระดับประสานงานกันอย่างสอดคล้องลงตัวเรือจึงจะเดินหน้าไปได้แม้จะมีคลื่นลมถาโถมเข้ามาก็ตามทีพระโอวาทประธานเนื่องในการทรงเปิดอาคารสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่24สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ท่านโฆษกดร.การรัชดาธนาดิเรกจะมาเคลียร์ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์พร้อมกับมองไปข้างหน้าผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์คะและท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับเป็นเช้าวันเสาร์ที่มาพร้อมกับความโศกเศร้าของประสบนิกรชาวไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนท่านโฆษกครับเห็นว่าทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษไปเมื่อวานนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับ
2: เป็นเรื่องเศร้าของพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะท่านนายกก็ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระพิเศษซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องของการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอะค่ะตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนนั้นในส่วนประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกนะคะให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดทนครึ่งเสาเป็นเวลา15วันค่ะตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปอีกเรื่องนึงก็คือให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเช่นกันสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
1: รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ต้องขอน้อมถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับท่านโฆษกครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เดินหน้าปราบปรามภัยทางสังคมอย่างจริงจังมีการผนึกกำลังจากหลายหน่วยงานผลงานล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในรอบสัปดาห์นี้ที่จริงสำนักโฆษกเราก็แถลงข่าวเรื่องการปราบปรามยาเสพติดปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ไปเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าเอาที่อยากจะเน้นในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการปราบปรามพวกช่อโกงออนไลน์อะค่ะทุกเสียงสะท้อนหรือว่าข้อกังวลหรืออยากจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบกรณีฉ้อโกงซื้อของไม่ตรงปกอะไรแบบนี้ค่ะทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ประชาชนสามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้และการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมถึงฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เพียงแค่รับสายอย่างเดียวแล้วจบแค่นั้นมันต้องไปจัดการให้สุดนะคะที่ผลงานตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วถึง20พฤษภาคมปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันทำงานแล้วก็สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ไปได้กว่า 100,000 URL นะคะเรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่ทีนี้ในการปิดพวกช่องทางเว็บไซต์หลอกลวงอะไรต่างๆที่มันได้เยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงเพราะประสิทธิภาพของฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเพียงแค่นั้นเพราะเรื่องฉ้อโกงออนไลน์มันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะอย่างพวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยมันหลอกให้รักหลอกให้หลงอะไรพวกนี้มันมีเจ้าตัวอยู่ประเทศมุมไหนส่วนไหนของโลกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นความสำเร็จเหล่านี้มันก็มาจากการทำงานเชิงรุกที่เราประสานความร่วมมือกับตำรวจสากลหรือที่เรียกว่า Interpol นะคะมี FBI มี National Crime Agency มีหน่วยงานทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะทำให้เราได้รับข้อมูลว่าตัวอาชญากรเขาอยู่ตรงไหนเขาทำอะไรรวมถึงมันก็ต้องทำกับภาคเอกชนอย่าง Facebook ที่บริษัท Meta แบบนี้ค่ะเราก็ต้องคอยแจ้งให้เขาปิดหรือว่าไปจัดการกับเจ้าของบัญชีที่ทำธุรกิจไม่ถูกต้อง
1: ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลมีมาตรการทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้
2: ใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องของพวกช่อโกงออนไลน์นะคะยังมีความสำเร็จอีกอันหนึ่งที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านนายกไปเยือนเวียดนามพอมาถึงตอนกลางคืนก็ไปต่อในเรื่องของจับกุมทลาย โรงงานโกดังที่เก็บสารตั้งต้นที่จะไปผลิตเป็นยาเสพติดข้ามชาติอะค่ะ
1: อ๋อครับ
2: นะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เรียกว่าไอสารตั้งต้นตัวนี้เนี่ยถ้าหากหลุดลอดไปแล้วเอาไปผสมเป็นยาเม็ดเป็นยาบ้าเนี่ยสามารถผลิตได้มากถึง 1,100 ล้านเม็ดทีเดียวค่ะและอันนี้มันคือความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคงของเรากับหน่วยข่าวกรองของเกาหลีที่เข้าไปทลายเครือข่ายหนุ่งฉนนะคะเรียกว่าต้องทำงานแบบบูรณาการทั้งในประเทศและกับต่างประเทศด้วยถึงจะปราบปรามพวกคนไม่ดีได้สำเร็จอะค่ะ
1: ครับซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกนะครับที่เน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับแล้วก็เห็นผลงานเป็นรูปธรรมนะครับท่านโฆษกครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานที่ไม่ว่าจะจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์แล้วอายัดทรัพย์นะคะเมื่อวานวันศุกร์ก็มีแถลงข่าวอีกแล้วก็ทรัพย์ที่อายัดมาเนี่ยทางปปง.ก็จะดำเนินการคืนให้กับผู้เสียหายนะคะม
1: ัน
2: ก็จะมีกระบวนการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะได้รับทรัพย์สินคืนอันนี้ก็ติดตามจากปปง.นะคะแต่ว่าไฮไลท์ของรัฐบาลนายกอนุทินในครั้งนี้ก็คือว่าเราต้องทำงานเป็นทีมเรื่องของความมั่นคงเรื่องปราบปรามอาชญากรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตำรวจอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของทหารอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของปปส.อย่างเดียวทุกคนต้องแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันจึงทำให้มีผลงานแบบนี้เพราะการที่เราไปตั้งระบบเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับแล้วก็ทุกลักษณะเข้าด้วยกันนะคะ
1: ครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถามท่านโฆษกนะครับเพราะว่าท่านโฆษกก็เคยพูดคุยแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหานอมินีเราไม่อยากจะให้เรื่องนี้หายไปนะครับท่านโฆษกมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งไหมครับ
2: คือณวันนี้นะคะในเรื่องของการไปจับนอมินีหรือว่าแก๊งมาเฟียตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเรามีแผนอะไรนะคะตอนนี้เรามีแผนติดตามจัดการกับธุรกิจนอมินีซึ่งจะเน้นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่สงสัยว่าจะมีต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะหนึ่งคือธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องพวกภัตตาคารร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะคะธุรกิจค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะธุรกิจอีคอมเมิร์ซรวมไปถึงขนส่งแล้วก็จัดทำคลังสินค้าธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรธุรกิจก่อสร้างทั่วไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามีคนที่อยู่ในกลุ่มที่เข้าข่ายว่าน่าจะเป็นนอมินีมากถึง 40,000 กว่ารายนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์ปปง.กระทรวงยุติธรรมทุกภาคส่วนนะคะก็จะติดตามในเชิงลึกต่อไปค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับไหนๆพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้าท่ามกลางความผันผวนนะครับผลการหารือเป็นยังไงครับท่านโฆษก
2: ผลการหารือเรียกว่ามีประสิทธิผลที่ดีมากนะคะแต่ขอเท้าความให้ท่านผู้ฟังเข้าใจอีกนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ยังคงจำกันได้ว่าที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้ภาคเอกชนเข้ามาซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ให้ตัวแทนของภาคเอกชนทุกเซกเตอร์ค่ะเขามาแสดงความคิดเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เขามีความกังวลอะไรและอยากเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือทำอะไรต่อไปมันก็มีการต่อยอดในชุดคณะทำงานย่อยเรื่อยมาจนมาเมื่อวันที่10มิถุนายนเนี่ยค่ะก็เป็นการหารืออีกครั้งหนึ่งนะคะกับคณะหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับมีข้อเสนออะไรบ้างครับท่านโฆษกครับ
2: สั้นๆก่อนเลยนะคะเขาอยากให้เราปิดการเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งอันนี้ทั้งท่านนายกก็ยืนยันว่าเราตั้งใจอยู่แล้วเพราะหากว่าเราได้มีการตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปผลประโยชน์ที่จะได้ก็คือเราจะได้ส่งออกไปยังเครือข่ายสหภาพยุโรปได้มากขึ้นและนั่นหมายถึงว่าภาคเอกชนรวมถึงภาคการเกษตรจะได้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างมากค่ะอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาเปิดกว้างในเรื่องของการนำแรงงานต่างชาติเข้ามาเพราะวันนี้เนี่ยไม่มีคนที่จะทำงานในภาคอุตสาหกรรมค่ะ
1: ครับกลับจากการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนามท่านนายกก็ได้มาประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทราบว่าท่านได้เล่าให้ที่ประชุมฟังถึงผลสำเร็จของการเยือนนะครับแล้วก็เห็นมีสีสันเรื่องของนกกระเรียนด้วยนกกระเรียนมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการไปเวียดนามหนนี้ครับท่านโฆษก
2: ดร.สุรพงษ์คงจะนึกออกใช่ไหมคะว่าในทางการทูตบางครั้งเขาก็จะใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์อย่างการทูตผ่านมีแพนด้าและเราจะคุ้นเคยใช่ไหมคะที่ในโอกาสนี้ท่านนายกก็พูดถึงว่าประเทศไทยเราน่าจะดันนกกระเรียนให้เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์50ปีอย่างเป็นทางการของไทยกับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยที่ไปทางท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีก็ได้ขอบคุณที่ทางฝ่ายไทยได้จัดส่งนกกระเรียนไปให้6ตัวนะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะมีการส่งเพิ่มไปอีก6ตัวในปีนี
1: ้
2: มันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกับสวนสัตว์ไส้ง่อนค่ะและอุทยานแห่งชาติรำชิมนะคะเพื่อการฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนในธรรมชาติที่เวียดนามเนี่ยเขาลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นใกล้จะสูญพันธุ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นส่งไป6และกำลังจะส่งอีก6ท่านนายกก็เลยพูดขึ้นมาว่าอยากให้ทางกระทรวงทรัพยากรเนี่ยค่ะไปดำเนินการในการส่งไปเพิ่มน่าจะให้อีกสัก3คู่นะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าวันนี้ไทยกับเวียดนามเราก้าวเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านทั้งเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างเมืองต่อเมืองในลักษณะนี้แล้วมันก็น่าจะมีสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ดีท่านก็เลยบอกว่าน่าจะใช้นกกระเรียนค่ะ
1: ครับนอกจากเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตแล้วนะครับก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์นะครับอันนี้ไม่ใช่การค้าขายนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วมีเรื่องอะไรที่อยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลช่วยเคลียร์หรือนำสาระดีๆมาพูดคุยกันก็อย่าลืมเข้าไปแสดงความคิดความเห็นให้ข้อเสนอแนะข้อติข้อชมในเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับเช้าวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์ จ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถ คือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกนิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมจำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีครับเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีบุตรน้อยลงแนวคิดในการรับบุตรบุญธรรมจึงเป็นท้าเรื่องในสังคมปัจจุบันการจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะมีผลในทางกฎหมายคือทำให้ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมกับบิดามารดาเดิมขาดความสัมพันธ์ในการใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ระหว่างผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมขึ้นมาแทนที่หลักเกณฑ์ในการขอรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 1. ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปี 2. ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นผู้เยาว์อย่างน้อย15ปี 3. ผู้ขอรับบุญธรรมต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามในการเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ได้แก่ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง 4. ต้องได้รับความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของผู้เยาว์หรือในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมจากมารดาหรือบิดาของผู้เยาว์ซึ่งมีอำนาจปกครองหากผู้เยาว์มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีผู้เยาว์นั้นต้องให้ความยินยอมด้วยหากผู้ขอรับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสคู่สมรสดังกล่าวต้องให้ความยินยอมด้วยอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะเข้าไปมีบทบาทในการให้ความยินยอมในส่วนของบิดามารดาของผู้เยาว์ในกรณีไม่มีบิดามารดาของผู้เยาว์ที่มีอำนาจในการให้ความยินยอมหรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมดังกล่าวได้หรือบิดามารดาไม่ให้ความยินยอมนั้นและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์นอกจากมารดาหรือบิดาหรือผู้ขอรับบุตรบุญธรรมสามารถร้องขอต่อศาลได้แล้วกฎหมายยังกำหนดให้อัยการคุ้มครองสิทธิสามารถทำหน้าที่ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาดังกล่าวได้เพื่อให้ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมสามารถนำคำสั่งศาลไปประกอบการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

คยไหมครับขณะที่เรากำลังท่องโลกโซเชียลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Line X หรือ TikTok แล้วไปเห็นข่าวเช้าสุดเดือดคอนเทนต์สุดดราม่าข้อมูลชวนหัวร้อนหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงไหมมือมันก็สั่นอดใจไม่ได้ที่จะกดแชร์แต่รู้ไหมครับแค่คลิกเดียวอาจทำให้คุณติดคุกโดยไม่รู้ตัวหลายท่านคิดว่าไม่ได้โพสต์เองแค่แชร์ต่อคงไม่ผิดแต่จริงๆแล้วกฎหมายมองว่าถ้าเราเชื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่เป็นหมิ่นประมาทผู้อื่นเราอาจกลายเป็นผู้กระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328ว่าด้วยการหมิ่นประมาทผู้ใดใส่ความผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญนะครับถ้าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยโทษจะยิ่งหนักขึ้นนะครับกฎหมายถัดมาที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา4หรือที่เราคุ้นหูกันดีว่าพรบ.คอมนะครับนั่นก็คือการนำเข้าข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้1 นะครับข้อมูลอันเป็นเท็จที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นคือข้อมูลที่บิดเบือนปลอมหรือเป็นเท็จจนอาจทำให้ประชาชนหรือเศรษฐกิจของประเทศเสียหาย2นะครับข้อมูลที่ทำให้เกิดความวุ่นวายนั่นคือข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเช่นข่าวลือภัยพิบัติธรรมชาติข่าวปลอมด้านสาธารณสุขหรือข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศตรงนี้โทษค่อนข้างหนักครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและที่สำคัญที่สุดแม้เราไม่ได้โพสต์เองนะครับแต่แชร์ต่อโดยรู้ทั้งรู้ว่าข้อมูลที่เราแชร์ต่อนี้เป็นเท็จหรือส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลและมีความผิดตามมาตรานี้ได้เหมือนกันครับตัวอย่างเช่นนะครับเห็นโพสต์ว่าร้านนี้โกงหรือแชร์รูปคนพร้อมข้อความด่าโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีการแชร์ต่อหรือแสดงออกหรือรับรองข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะผิดตามมาตรานี้ได้เหมือนกันนะครับก่อนแชร์นะครับก็จะขอฝากผู้ชมทุกท่านว่าให้เราตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่เราจะแชร์ต่อไปเนี้ยเรามั่นใจไหมว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงแล้วถ้าเป็นเราโดนแชร์ข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงและสุดท้ายนะครับการแชร์มันมีประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นเพียงแค่การซ้ำเติมคนอื่นนะครับกฎหมายไม่ได้ให้การห้ามการใช้โซเชียลนะครับแล้วก็ไม่ได้ห้ามให้เราแสดงสิทธิและเสรีภาพ

ี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามชนบทปัญหาเรื่องการถูกโกงที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าปวดใจและก็น่าเจ็บใจนะครับเป็นเรื่องน่าเสียใจที่สุดในครอบครัวนะครับการเสียที่ดินไปนั้นอาจจะเสียเพราะความสมัครใจในเบื้องต้นโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเช่นเอาที่ดินไปประกันหนี้บุคคลอื่นเอาที่ดินไปตั้งใจจะไปจดทะเบียนจำนองแต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้น่ะหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากหรือทำสัญญาขายนะครับโดยลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ไม่มีข้อความไว้นะครับกรณีเช่นนี้ก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะสูญเสียที่ดินประการที่สองก็คือการถูกหลอกหรือการถูกโกงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเช่นเอาที่ดินไปประกันเงินกู้โดยที่ทางเจ้าหนี้บอกว่าไม่ได้ไปทำอะไรเพียงแต่ให้ลูกหนี้เนี่ยหรือให้เราเนี่ยนะครับลงชื่อในกระดาษเปล่าด้วยความที่ไม่รู้ก็ลงชื่อในกระดาษเปล่าให้กับเจ้าหนี้ในจำนวนหลายๆแผ่นหลายๆเอกสารนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีกลวิธีหรือกรรมวิธีในการปลอมแปลงเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารแล้วก็ไปทำสัญญาทำเรื่องนิติกรรมการซื้อขายนิติกรรมต่างๆในสำนักงานที่ดินจนทำให้ที่ดินของพี่น้องประชาชนเนี่ยตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดีนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พวกเรานำโฉนดที่ดินหรือในเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลอื่นถือไว้ไม่ว่ากรณีใดๆนะครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหมั่นตรวจสอบนะครับโดยไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินของเราเนี่ยยังเป็นของเราอยู่หรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าที่ดินยังเป็นของเราอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าหากที่ดินกลับกลายเป็นกรรมสิทธิ์ผู้อื่นไปแล้วเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยต้องให้เดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็รีบที่จะดำเนินการแก้ไขโดยการตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราน่าจะถูกปลอมแปลงเอกสารไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อความลงในเอกสารที่เราไปเซ็นชื่อโดยที่ไม่ได้กรอกข้อความหรือเราอาจจะถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆเพื่อไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินนะครับถ้าประสบเหตุอย่างนี้นะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับว่าเราได้สูญเสียที่ดินไปเพราะเหตุใดนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดต่างๆที่อยู่ในภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในภูมิลำเนาของท่านสามารถที่จะไปแจ้งความยื่นข้อเรียกร้องไปเรียกร้องให้อัยการได้ช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกและทางแก้ไขที่ดีที่สุดที่พี่น้องประชาชนสูญเสียที่ดินไป

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเรื่องโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยา

0: และการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเท เทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สารคด
0: ี
2: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตา และมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ผมกริตโทน ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: คืน11

0: อำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ที่ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

เวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยพอ

ยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ัฐบาลออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษเมื่อวานนี้โดยได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จึงประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนดเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปเช่นกันสำหรับพี่น้องประชาชนขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประสบกรณิกรชาวสงขลารวมพลังแห่งความอาลัยข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
6: จังหวัดสงขลาจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดารินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณหอประชุมจังหวัดสงขลาโดยมีนายรัฐศาสตร์ทิศชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความสงบและสมพระเกียรติโดยผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามระเบียบพิธีการอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยความสำนึกในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ โอกาสนี้ชาวสงขลาได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยอย่างสุดซึ้งแสดงถึงความผูกพันและความเคารพเทิดทูนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนร่วมกันน้อมส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: จังหวัดพะเยาแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
7: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานราชการและประชาชนในจังหวัดทุกภาคส่วนในการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานและสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพะเยาลดธงเครื่องเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2569เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อร่วมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นข่าวที่เศร้าโศกสำหรับพระสงฆ์ที่กรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเมื่อเวลา 7:28 น. นะครับตัวท่านโรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรัสกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมบรมสารีดีสิริพัฒน์จระมหาวัชรราชธิดานะครับด้วยความว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระเชษฐพระราชทานต้นบรมราชาอนุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัชรมหาวัชรราชกิจราชธิดาดังนี้เนี่ยนะครับ1พระราชทานต้นบรมราชาอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระชรกิติยาภานะครับแล้วก็เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะครับเวลาตั้งแต่ 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะครับ2พระราชทานต้องบรมราชาอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ3พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานอรัตยาภายหลังจากการพระราชทานพิธีพระบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.หรือ 3:00 น.นะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนตั้งแต่พุทธศักราช2569และ4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชนิกูลคณะองคมนตรีรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็มีความสงสัยและเป็นห่วงถึงพระอาการของพระองค์ท่านมาโดยตลอดหลากหลายปีเนี่ยนะครับมาดูพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเจอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาจนบ้างเนี่ยนะครับพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521นะครับพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับประสูติโดยพระเจ้าบรมวงศ์เจอพระองค์เจ้าสมสวลีนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นเนี่ยก็เป็นหลานพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมมหาราชาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับและกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันได้รับพระราชทานพระนามจากในหลวงรัชกาลที่9ว่าพัชรกิติยาภาซึ่งมีความหมายว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเป็นแสงสว่างประดุจเพชรคำว่าพัชระหมายถึงเพชรมาจากพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นปัจจุบันก็คำว่าเป็นรัชกาลที่10คำว่ากิติหมายถึงคำสรรเสริญมาจากพระนามภิไธยพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคำว่าอาภาหมายถึงความสว่างเรื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคม2562นะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรทิราเทพยวดีนะครับซึ่งเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพระพรรษา28กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นเจ้านายกรมฝ่ายในมีพระบรมนามที่จารึกในพระ สุวรรณบัตรพระสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพระเจ้ามหาวัชระราชธิดานะครับพระองค์ท่านนั้นศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาระดับปริญญาตรีในปศ2544จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ทรงรับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงรับเกียรตินิยมอันดับ1นิติบัณฑิตไทยนะครับนิติบัณฑิตมาสภาในปีการศึกษา2547และก็ไปจบ Master of Law นะครับ LLM มหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ Doctor of the Science of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นข่าวที่โศกเศร้าสำหรับพี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ทรงมีประวัติอย่างอันยาวนานทีเดียวแล้วก็คนไทยก็โศกเศร้าอย่างมากมายทีเดียวนะครับพระองค์ท่านมีความเชี่ยวชาญได้รับพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีด้วยพระปีชาสามารถเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็ทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีความเมตตากรุณาต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีอำนาจเป็นประจำสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเป็นประเทศสโลวาเนียอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มอีกมากมายนะครับก็มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างอันใหญ่หลวงเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารทรงฝึกวิชากระโดดร่มแบบstatic line นะสยามกระโดดร่มนะครับแล้วก็ตกจากที่โรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีมีประวัติมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจแต่พระสงฆ์นี่ก่อนจะอย่างยิ่งเด็ดครับอีกหนึ่งข่าวสองข่าวที่สำคัญนี่นะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรพลก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามนะครับบินเวียดนามไปเป็นทางการพร้อมการประชุมอาเซียนฟอรัมระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี่นะครับวันที่8มิถุนายนท่านนายกอนุทินพร้อมภริยาท่านเอกวิติท่านสุปจีท่านศิริศักดิ์องค์เกศแก้วพลโทอดุลกลาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับท่านสุรศักดิ์ปัญเจริญกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณวราวุฒิศิลปะอาชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณพาดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมนายทหารผู้บัญชาการเหล่าทัพตัวแทนภาคเอกชนชั้นนำกว่า10บริษัทนะครับเยือนเวียดนามเข้าร่วมประชุมที่กรุงฮานอยนะครับแล้วก็เรียกว่าสามารถสร้างความร่วมมือได้ทุกมิตินะครับก็ถือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมีประชากรประมาณ110ล้านคนนะครับในช่วงแรกผมคิดว่ามีประชากรเพียง90กว่าล้านคนจริงๆแล้วเนี่ยผมได้สัมภาษณ์คุณสนั่นอังวนกุลได้ร่วมไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมกันหลากหลายประเด็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักลงทุนชาวเวียดนามเนี่ยชอบมาเมืองไทยมากเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแปรรูปเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมือกันหลากหลายอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็จะสร้างเม็ดเงินอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการเกษตรและการลงทุนการค้าทีเดียวเนี่ยนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย7วันแรกนะครับ 1.6 หมื่นล้านแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็เดินหน้าเดือนมิถุนายนค่าไฟเนี่ย200หน่วยแรกนะครับไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนค่าไฟ3บาทเนี่ยดูแลทุกคนยากคนจนควบคู่ไปกับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจนะครับระยะยาวที่คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเอ่ยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของเสี่ยหนูเนี่ยนะครับไม่จำกัดระยะสั้น ต่เป็นการดูแลบรรดาพี่น้องประชาชนที่ยากจนเนี่ยนะครับแล้วก็มีรายได้น้อยผู้ประกอบการรายย่อยช่วยเศรษฐกิจในเรื่องของสภาวะผันผวนต้นทุนพลังงานสูงกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนประมาณ7วันแรกเนี่ยคึกคักมากครับท่านผู้ฟังครับยอดใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 16,829 ล้านบาทใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 300,000 รายครอบคลุมประมาณ20ล้านครัวเรือนนะครับหรือประมาณ 90%ในขณะเดียวกันคุณเอกนิตินะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประกาศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังใช้มาตรการลดจอนค่าอุปกรณ์ให้อุปการะพ่อแม่ใช้กฎเกณฑ์การกันกรองสิทธิบัตรการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถูกตัดสิทธิ์โดยฟังความคิดเห็นของการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่ใครดูแลเราไม่ได้เปิดสิทธิ์ที่ทบทวนคนที่เดือดร้อนประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับและคนที่ถือบัตรคนจนเนี่ย 13.2 ล้านคนก็เปิดตั้งแต่4มิถุนายนถึง21มิถุนายนเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณวิชัยรัตนากรเปิดในงาน Governor Connect นะครับเกิดเงินเฟ้อแล้วก็ส่งสารในเรื่องของส่งซิกเนลนะครับตรึงดอกเบี้ยก็คืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับส่งผลกระทบจากสงครามอิหร่าน GDP ในปีนี้น่าจะโตเพียง 1.5% หลังออกพระราชกำหนด 400,000 ล้านบาทนะครับคาดว่าปีนี้อาจจะโตสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยโตเพียง 1.5% อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของผลกระทบที่ออกพระราชกำหนด 400,000 ล้านบาทเนี่ยคาดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 2% นะครับเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ปีนี้อาจจะขึ้นทั้งหมดโดยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอาจจะ 4-5% ตลอดทั้งปี 2570 ก็คือปีหน้าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4% นะครับจากการที่เดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็เลื่อนการจบครม.จากเดิมวันที่9มิถุนายนไปวันพุธที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็แทนก็ว่าเดินทางไปเวียดนามในขณะเดียวกันครับเกิดแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ 7.8 ตามมาตราริกเตอร์นะครับแล้วเกิดสึนามิ 1.4 เมตรสังเวยชีวิตพี่น้องชาวเวียดนามไปเนี่ย3ชีวิตนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะครับก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็สังเกตว่าแต่ทุกคนอาจจะนอนหลับนะครับเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็บางคนก็บอกว่าสังเกตไม่ได้แต่ผมอาจจะสังเกตได้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเตียงสั่นเนี่ยนะครับก็ตึกไม่ค่อยถล่มสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปในขณะเดียวกันก็ไปดูในเรื่องของอิสราเอลนะครับก็ถล่ม3เมืองในอิหร่านนะครับแม้จะมีรายงานว่าประธานนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนะครับก็ตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับว่าอิสราเอลเดินหน้าโจมตีประเทศอิหร่านเนี่ยแม้มีรายงานว่าตกลงชะลอศึกกับสหรัฐด้านรัฐบาลเตหะรานก็ขู่ขยายมาตรการตอบโต้สู่การปิดเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงบทมากความขัดแย้งยกระดับอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลนะครับวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่ากองทัพแถลงการว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อทลายเป้าหมายทางทหารนะครับในภาคกลางและภาคตะวันตกของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้การยิงขีปนาวุธโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ ORGC นะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยผู้นำอิสราเอลยอมตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยผู้นำสหรัฐว่าระงับการโจมตีตอบโต้อิหร่านเพื่อให้ทางรัฐบาลของกรุงวอชิงตันดีซีสามารถเดินหน้าเจรจาได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังที่ทรัมป์บอกว่าใกล้ข้อตกลงเรียบร้อยแล้วขณะที่สื่อของอิหร่านรายงานว่ากองทัพของอิสราเอลเนี่ยโจมตีอิหร่าน3แห่งในกรุงเทหะรานเมืองอิสฟาฮานกับเมืองคาฟรัชนะครับนายอาลีอักบาเวียตีและหนึ่งในที่ปรึกษาของอายาตอลลอห์โมจาบาคาเมเนอีนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่า อิสราเอลยกระดับการปฏิบัติการทางทหารอีกก็จะปิดช่องแคบบับเอลมาเดฟในทะเลแดงเนี่ยนะครับก็สุดสงครามก็ยังเรียกว่าถล่มไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเนทันยาฮูเนี่ยจำใจยอมโดนัลด์ทรัมป์ชะลอถล่มคืออิหร่านเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาได้มีการเจรจากันต่อไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยสงครามทั้งสงครามศึกยูเครนสงครามทั้งประเทศในเรื่องของการยืนประเทศจีนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับในกรณีของไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าศึกสงครามเนี่ยยังมีการเจรจาอาจจะทั้งสงบศึกสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นบางคนนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่สงครามเศรษฐกิจยังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับบรรดาร้านค้าร้านขายต่างๆเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เวลาผมไปซื้อสินค้าที่ไหนนะครับท่านผู้ฟังครับไม่น่าเชื่อว่าแต่ละร้านเนี่ยโอ้โหบอกว่าอาจารย์ช่วยเปิดบินให้เราหน่อยเนี่ยนะครับ 1,000-2,000 บาท 4-500 บาทก็ยังดีวันปีนี้ในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยเราต้องระวังการใช้เม็ดเงินเนี่ยนะครับเพราะว่าคนยากคนจนมีอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเข้าไปแตะโอ้โหแตะอยู่ที่50-60 บาทนะครับแล้วก็คนไทยก็ยากจนลงนะครับก็ได้โปรดระมัดระวังการใช้พลังงานในเรื่องการใช้แต่รถราก็ยังติดอยู่เนี่ยคนไทยก็ไม่สนตกสนใจเนี่ยนะครับว่าราคาน้ำมันจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าแนะนำใช้รถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเวลาผมจะซื้อรถเนี่ยบรรดาดีลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าอาจารย์ดีที่สุดเลยเนี่ยใช้น้ำมันเบนซิน9195หรือดีเซลเนี่ยน่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับดังที่ข่าวที่เราได้ยินกันเนี่ยอย่างรถ Volvo เนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยเรียกนามเลยนะครับรถ Volvo เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกิดไฟไหม้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้น้ำมันเบนซิน9195น่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับในกรณีปัจจุบันเรื่องการเมืองก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะครับเรื่องระบอบน้ำเงินเนี่ยนะครับของยี่ห้อย120เนวินชิดชอบเนี่ยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคุณเนวินเนี่ยวันนี้ใหญ่โตมากแล้วก็อาจจะดูถูกถอนส่วนรัฐบาลจะอยู่ยาวนานขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยก็ย่ำแย่เหลือเกินไปนะครับเพราะว่าไม่ชื่อเสียงของรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ไม่ครบ4ปีนะครับก็คงจะต้องพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่ครับสยามยิ้มไรวันเสาร์หน้าก่อนในวันเสาร์หน้าเนี่ยนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์ในการสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับวันนี้ครับเช่นเคยครับเราจะเอาคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับส่วนวันนี้คอนเทนต์จะไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามกันในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่ารายการสไตล์ดีของพวกเราครับก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับเช่นเคยครับช่วงนี้มีหลายคนก็เจอฝนใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไข้หวัดง่ายๆครับด้วย4กลุ่มอาหารที่สร้างภูมิต้านทานจากหวัดนั่นเองครับการป้องกันไข้หวัดเนี่ยทำง่ายๆครับด้วย4กลุ่มอาหารที่จะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานหวัดนั้นมีอะไรกันบ้างครับเมื่อที่เราเนี่ยรู้กันดีเลยครับว่าเวลาที่มันเข้าใกล้ช่วงฤดูฝนครับก็จะเป็นช่วงที่ทำให้คนไทยนั้นบางคนชื่นใจครับว่าโอ้อากาศก็ร้อนหายไปแล้วบอกลาเลยแล้วก็เข้าช่วงที่มีความชุ่มฉ่ำของสายฝนแทนครับแต่ในความที่ฝนตกนี่แหละท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าอากาศมันจะเย็นลงบ้างครับก็ยังต้องแลกกับความแปรปรวนของอากาศนั่นเองครับที่เขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนบางครั้งครับเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนั่นเองครับและการที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้นี่แหละท่านผู้ฟังทำให้เรานั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดได้นั่นเองครับซึ่งในวันนี้ครับจะบอกวิธีครับในการป้องกันไข้หวัดกลุ่มอาหารที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีครับก็จะมีกลุ่มอาหารแบบไหนบ้างไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับกับรายการสวัสดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับจากช่วงที่แล้วครับว่าเราจะมาป้องกันไข้หวัดดีกว่าครับด้วยอาหารนั่นเองครับในวันนี้เรามีอยู่4ประเภทมาดูกันเลยครับประเภทแรกครับ1ครับคืออาหารป้องกันไข้หวัดโดยใช้เจ้าเนื้อสัตว์นั่นเองครับในกลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์ครับเราควรเลือกที่รับประทานอาหารที่มีปริมาณแร่ธาตุสังกะสีหรือว่าพวกซิงค์เนี่ยครับที่มีส่วนช่วยในการลดระยะเวลาของอาการป่วยเป็นไข้หวัดได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าหอยนางรมไข่แดงเนื้อแดงหรือว่ามุกหมูครับหรือเนื้อวัวครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเนื้อสัตว์เหล่านี้ก็ยังมีคุณสมบัติในการลดอาการป่วยข้างเคียงได้อีกด้วยนั่นเองครับต่อกันกับข้อที่2ก็คืออาหารป้องกันไข้หวัดประเภทที่เป็นผักสีสดนั่นเองครับเจ้าผักสีสดครับก็จะมีความสำคัญในการช่วยครับช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับให้สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพวกแครอทพริกหวานมะเขือเทศครับซึ่งก็เป็นผักที่มีเจ้าวิตามิน A และก็เบต้าแคโรทีนครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็ควรที่จะรับประทานในรูปแบบของผักสดเท่านั้นครับไม่ควรที่จะรับประทานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้นั่นเองครับพักกันก่อนครับแค่2อย่างทุกท่านก็อาจจะทานกันไม่ครบแล้วครับและเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีก2ประเภทครับติดตามได้ในช่วงหน้ากับรายการสตาร์ทครับ

ันมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับกับช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีครับท่านผู้ฟังมาต่อกันเลยครับอีก2ประเภทที่เหลือกับอาหารป้องกันไข้หวัดครับกับข้อที่3ก็คือเจ้าผลไม้นั่นเองครับซึ่งเจ้าผลไม้เนี่ยครับสามารถช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างดีเลยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผลไม้ประเภทที่มีวิตามินซีสูงครับเป็นฝรั่งเอยกีวีครับแล้วก็ผลไม้ตระกูลที่เป็นเบอร์รี่ทั้งหลายครับก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นแบบผลไม้สดมากกว่ารับประทานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับซึ่งก็ไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันครับและก็ดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อย2ลิตรครับเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วนั่นเองครับและสุดท้ายกับข้อที่4ครับอาหารป้องกันไข้หวัดในประเภทนี้ก็คือกระเทียมนั่นเองครับนี่ก็เป็นคิวของพระเอกเลยครับอย่างเจ้ากระเทียมสดนี่ครับช่วยชั้นดีเลยในการป้องกันไข้หวัดครับด้วยกระเทียมสดนั้นมีสารอาหารที่เป็นอะลิซินครับนี่ก็เป็นส่วนที่ช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายครับแต่สามารถถูกทำลายต้านด้วยความร้อนครับโดยแนะนำให้รับประทานโดยสับเป็นชิ้นเล็กๆครับหรือว่ารับประทานกระเทียมสดบด 2-4 กลีบต่อวันครับมีส่วนช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับผู้ฟังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงไตเสื่อมก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคครับตามที่แพทย์และก็นักกำหนดอาหารแนะนำครับนอกจากนี้ก็ควรที่จะหมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีด้วยท่านผู้ฟังและพักผ่อนที่เพียงพอครับไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ครับผ่อนคลายความเครียดคิดบวกอยู่เสมอครับทำจิตใจให้แจ่มใสเพื่อให้ร่างกายนั้นพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทุกฤดูกาลครับนี่จะเป็นวิธีที่ป้องกันโรคได้ดีที่สุดครับและวิธีที่ดีที่สุดครับสำหรับการป้องกันเจ้าโรคไข้หวัดใหญ่สุดท้ายเลยก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับและอย่าลืมอาหาร4ประเภทที่ผมได้บอกไปครับอยากให้ทุกท่านนั้นไม่เป็นโรคหวัดที่มาจากฝนนั่นเองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเข้าวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาดจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ฟ
3: ้
1: าสล
3: ั
1: วม
3: ั
1: วแสงระวี

0: ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงพระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
3: ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยานำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพได้จนถึงเวลา 12:00 นโดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมารอเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงเข้ารอยังจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานและเข้าบริเวณประตูมณีนพรัตน์เพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมชาวนันมาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
4: ายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยณศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นของวันนี้และร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนหนักบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงประกอบกับร่องฝนที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่น่าห่วงคือพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจมีน้ำป่าไหลหลากจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามหลังวันพรุ่งนี้ถึงวันที่19มิถุนายนนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ก่อนที่ช่วงวันที่20ถึง25มิถุนายนคือช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้จะเริ่มเห็นปัจจัยของฝนทิ้งช่วงประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เอลนีโญจะเริ่มมีฝนมากขึ้นทำให้เข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกน้อยและการกระจายตัวของฝนลดลงโดยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อากาศจะมีความแปรปรวนมาก ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: สลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ก็หัวน้องทิ้งกันก็หัวน้องอยู่น้ำเขาไอหัวหักสองเฮาจังใดก้าวขึ้นบ่ได้ก็หัวน้องตัวกันแล้วกะยังจำฝังใจแต่กะจักสิเฮ็ดจังใดจังสิลืมน้องได้สักทีเธอใดเธอนั้น

ก็หัวพอได้ดังแล้วก็ยังหักมองลายแต่ก็จักสิเฮ็ดจังใดจังสิลืมน้องไปสักทีเธอใดเธอนั้นตัวใจไหวเศร้า

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีเส้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคุลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรม

0: ิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ทำกระนิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานทั้งห้องสิเปิดหน้าเจ้าผู้แก้มไปไล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันประชาชนเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาร้อนเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าดินหวนทุกเราเศร้าในส่วง

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: สวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
3: บรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมพร้อมเข้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 นาทีโดยนางอรชรตรีทองชาวจังหวัดชุมพรและนางกาญจนิษฐ์สุวรรณโณชาวนครศรีธรรมราชต่างรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ประชาชนที่มาต่างจับจองที่นั่งเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารวมถึงการดูแลด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่เจรวันช่วยเท้ารายงาน
2: พระสงฆนิกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
4: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลำรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ห้องพิธีการชั้น5ศาลากลางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยขณะเดียวกันทางจังหวัดได้จัดสถานที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดพร้อมจัดสมุดลงนามแสดงความอาลัยโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดขอความร่วมมือให้แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: เวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายในช่วง5เดือนแรกของปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานว่าเวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 50,000 รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาคิดเป็น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่รูปแบบสภาพอากาศผิดปกติที่เป็นการสลับกันระหว่างสภาพอากาศร้อนชื้นกับฝนตกชุกตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกด้านรองศาสตราจารย์ในแพทย์เหงียนทันฮูรองประธานสมาคมกุมารเวชศาสตร์แห่งชาติของเวียดนามกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตคือในปัจจุบันนี้ประชาชนทุกวัยสามารถป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ทั้งนี้ในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมา60-70%ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทางตอนใต้ของเวียดนามเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแต่ปัจจุบันอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่แทบจะมีอัตราเท่ากันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: กหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แห่งสยามในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2500

0: เมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนะครับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในเวลา19:48 นนะครับซึ่งวันที่12นั้นเป็นวันที่มีประกาศจากทางสำนักพระราชวังนะครับในช่วงเช้าเวลาประมาณ7:30 นั่นเองครับท่านผู้ฟังโดยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหรือที่คนไทยเราเรียกนะครับว่าองค์พานะครับทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม ปี 2565ครับและในระยะเวลาระหว่างนั้นนะครับจนถึงวันที่11นั้นนะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการแถลงให้ประชาชนนะครับได้รับทราบประการขององค์พาเป็นระยะนะครับโดยตั้งแต่วันที่21 พฤษภาคม ปี 2569นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องนะครับจากการอักเสบของพระอันตะก็คือลำไส้ใหญ่และก็มีความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไตเต้นผิดจังหวะนะครับมีการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแล้วนั้นแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับนะครับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายนเวลา19:48 นนะครับองค์พาของคนไทยทุกคนก็ได้สิ้นพระชนนะครับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47นะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางสำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจากนั้นนะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้มีประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยทางสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพในกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยมีกำหนดการดังนี้นะครับในนั้นก็คือมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพองค์พานะครับเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13 มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นหรือเวลาเที่ยงนั่นเองซึ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับเวลาเดียวกับที่รายการไทยแลนด์ในสยามของผมก็ได้ออนแอร์อยู่นะครับจากนั้นนะครับมีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนนะครับในการนี้ทางสำนักพระราชวังได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยจากนั้นนะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับเป็นเวลาทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักพระราชวังก็ได้ออกแถลงการนะครับอันเกี่ยวข้องกับพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาแล้ว7ฉบับนะครับนับตั้งแต่แถลงการฉบับแรกเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2565นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราชาวไทยนะครับได้ติดตามพระอาการขององค์พานะครับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อแถลงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระอาการนะครับในฉบับที่7ลงวันที่21พฤษภาคมก็มีเนื้อหาว่าตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่พระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงปฏิบัติการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดนะครับจนถึงนะครับอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนวันศุกร์ที่วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้สิ้นพระชนม์นะครับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั่นเองในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่คนไทยของเราต้องได้รับทราบข่าวการสูญเสียนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันนะครับอันเป็นที่รักของคนไทยของเรานะครับทางรัฐบาลนั้นโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินนะครับคุณอนุทินก็ได้กล่าวว่าไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักที่เคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ แม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปทางนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินก็ยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีกับการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพนะครับทั้งยังเป็นการถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ด้วยนะครับทางคุณอนุทินนะครับก็ในฐานะของตัวแทนของทางฝ่ายรัฐบาลนะครับตัวแทนของทางข้าราชการต่างๆรวมถึงประสบกรณิกรชาวไทยนะครับทั้งในและนอกราชอาณาจักรได้ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้นะครับขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์นะครับซึ่งก็เป็นการแถลงนะครับของทางนายกรัฐมนตรีและทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณองค์ผ่านะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยการให้สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนะครับซึ่งการลดธงครึ่งเสานี้นะครับรวมถึงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาทุกแห่งนะครับการลดธงครึ่งเสา15วันนี้นะครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่12มิถุนายนหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับได้ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกซึ่งมีกำหนด15วันตั้งแต่วันศุกร์ที่12มิถุนายนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ขอให้ประชาชนนะครับในภาคส่วนประชาชนก็ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับจากนั้นนะครับคณะรัฐมนตรีเขาก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนะครับดำเนินการในการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับซึ่งให้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆนะครับเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งตรงนี้ขณะนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับในการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพนั้นนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายภาคส่วนนะครับหลายคณะกรรมการมีทั้งส่วนของการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีส่วนจัดการพระราชพิธีนะครับมีการจัดสร้างพระเมนสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรต่างๆฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมทั้งให้แจ้งส่วนราชการนะครับให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้านะครับในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันนะครับในเรื่องของสิ่งก่อสร้างนะครับก็ให้ทางกรมศิลปากรนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับให้ทางกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับและทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันท่านฟังก็ให้ดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องนะครับและได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษอีกด้วยครับซึ่งในวาระนี้นะครับทางรายการ Thailand แดนสยามก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารพระกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์นั้นนะครับผมก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับองค์พานะครับซึ่งเป็นชื่อที่ประสบนิกรชาวไทยเรียกกันนะครับมาเป็นการเผยแพร่นะครับให้เห็นความสำคัญในพระกรณียกิจด้านต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องของพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผมก็ได้นำเสนอเผยแพร่พระราชกรณียกิจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เกิดมีข่าวสารใดๆนะครับก็จะนำมานำเสนอนะครับในรายการให้ท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังรายการไทยแลนด์กันสยามนะครับได้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับในการจัดการพระราชพิธีตรงนี้นะครับช่วงนี้ครับรายการไทยแลนด์แดนสยามพักสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงที่2ของรายการครับ
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

เล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ได้โอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียง

ฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBGเพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: รับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2นี้นะครับเรายังอยู่ในบรรยากาศอันแสนโศกเศร้ากับจากการที่ประเทศไทยเรานะครับประสบอนิกรชาวไทยได้สูญเสียนะครับองค์พานะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนะครับเมื่อช่วงเย็นของวันที่11มิถุนายนนะครับเวลาช่วงนั้นนะครับประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงประชาชนทั่วประเทศนะครับต่างน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ถวายความอาลัยนะครับองค์พาของประชาชนชาวไทยมีประชาชนผู้หนึ่งครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดพูดไปหลายท่านน่าจะมีความคุ้นเคยซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้กับมีความรู้มากโดยเฉพาะในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆนะครับบุคคลผู้นั้นคือศาสตราจารย์พิเศษพงทองจันทรังสุขนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเป็นอย่างไรครับถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์พงทองนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเลยทีเดียวนะครับผมจึงขออนุญาตนำบทสัมภาษณ์ของอาจารย์พงทองมาเล่าสู่กันฟังในรายการไทยแลนด์และสยามอีกทีหนึ่งนะครับโดยอาจารย์พงทองนั้นได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนั่นคือปฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยครับอาจารย์ทองทองยังเปิดเผยอีกว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอาจารย์ทองทองได้เล่าถึงความประทับใจต่อไปว่านะครับพระองค์ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมาพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพหรือ Bangkok Rules นะครับซึ่งองค์การสหประชาชาติรับรองเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกหรือเป็นเกียรติยศสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะครับและอีกหนึ่งความทรงจำของอาจารย์ทองทองนั้นนะครับยังเป็นความทรงจำเมื่อปีพุทธศักราช2534นะครับในขณะนั้นก็ได้ไปทำงานวิจัยที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะครับและได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จร่วมตามเสด็จไปยังร้านขายสัตว์เลี้ยงใกล้โรงแรมนะครับซึ่งพระองค์ทรงเลือกซื้อสุนัขด้วยพระอิริยาบถเรียบง่ายภายหลังยังทรงฝากให้ช่วยจัดหาลูกบอลสำหรับสุนัขส่งกลับมาถวายนะครับซึ่งเรื่องราวเล็กๆเหล่านี้ก็ทำให้อาจารย์ทองทองได้สัมผัสถึงพระอุปนิสัยที่งดงามเป็นกันเองและมีพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้คนรอบข้างอีกด้วยครับอาจารย์ก็ได้บอกว่าเมื่อมาถึงวาระที่พระองค์ไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วก็เป็นความโศกเศร้าเสียดายและอาลัยยิ่งด้วยความจงรักภักดีที่มีมาตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่อาจารย์ทองทองจันทรังสุขก็ได้กล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณนะครับในเรื่องราวต่างๆในความทรงจำของ อาจารย์ทองนะครับเราก็มักจะคุ้นเคยนะครับในเรื่องของงานด้านกฎหมายอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือองค์ภาของประสบกรณิกรชาวไทยนะครับพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญนะครับโดยเฉพาะมีเรื่องของงานด้านกฎหมายนะครับอย่างที่อาจารย์ทองทองได้กล่าวไปในเรื่องของการรับราชการเป็นอัยการอีกด้วยรวมถึงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาตินะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระกรุณาธิคุณนะครับที่แผ่นดินไทยนั้นประสบกรณิกรชาวไทยนั้นนะครับได้ทราบซึ้งถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองนะครับและในการประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั้นนะครับก็มีข้อมูลในเรื่องของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นถือเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุขปราสาทนั่นเองสำหรับสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาได้สะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงหลังคาทรงไทยช้อน3ชั้นนะครับซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกนะครับหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้ท่านผู้ฟังเป็นพระที่นั่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับโดยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุขด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาจึงได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนะครับโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ครับซึ่งถ้าเกิดสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเราก็จะเห็นได้ตั้งแต่ตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในการส่งพระบรมศพตรงนี้นะครับเราก็อาจจะคุ้นเคยชื่อคุ้นเคยกับคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับวันนี้ผมก็นำมาเล่านะครับจากข้อมูลที่รวบรวมจากศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับและข้อมูลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ประดิษฐานนะครับพระบรมศพและพระศพของเจ้านายนะครับเกี่ยวเนื่องกับสถาบันของเรานะครับแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีสงฆ์พระศพอีกด้วยนะครับการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นภายหลังพระราชพิธีสงฆ์พระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลในเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากของทาง ราชสำนักนะครับฝากของทางรัฐบาลหรือข้อมูลข่าวสารของฝากทางประชาชนนะครับหากมีความเคลื่อนไหวใดๆผมก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการไทยแลนด์ในสยามนะครับซึ่งเชื่อว่าข่าวต่างๆนะครับรวมถึงข่าวเที่ยงนี้นะครับที่ท่านผู้ฟังกำลังจะได้รับฟังในช่วงเวลา 12:00 นก็จะมีข่าวสารนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับความการไว้อะไรนะครับตรงนี้จะมีสิ่งต่างๆนะครับหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นข่าวนะครับเป็นเรื่องเล่าที่ผมนะครับจะนำมาเล่าในรายการไทยแลนด์แห่งสยามและวันนี้นะครับด้วยบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านั้นนะครับเป็นบรรยากาศที่เราชาวไทยนะครับร่วมน้อมใจนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับเพื่อผ่านพ้นความโศกเศร้าครั้งนี้นะครับและถวายความอาลัยนะครับแสดงความจงรักภักดีในฐานะที่พระองค์เจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาพระองค์ท่านนั้นมีพระกรุณาธิคุณต่อสังคมไทยอย่างมากมายนานับประการนะครับตรงนี้ผมโชรธงสัญจาและรายการไทยแลนด์ในสยามขอเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับในฐานะประชาชนชาวไทยที่แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาบดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาพัชรราชธิดากับในตรงนี้ด้วยความเคารพครับและวันนี้ครับรายการไทยแลนด์ในสยามและผมชโรธงสัญญาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
0: ภูมิทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมโครงความเศร้าสูงกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและสหรัฐหารือกรณีกองทัพเรือสหรัฐโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือชาวอินเดีย3ลำในอ่าวโอมานฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงพระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
1: ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยานำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งวันนี้สำนักพระราชวังเปิดการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพได้จนถึงเวลา 12:00 น.โดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมารอเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงเข้ารอยังจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานและเข้าบริเวณประตูมณีนพรัตน์เพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและกำหนดเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 นด้านกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างตั้งแต่วันนี้ถึง27มิถุนายนโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีพร้อมแนะนำเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่ผ่านบริเวณสนามหลวง6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวงเส้นทาง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวงเส้นทาง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามหลวงเส้นทาง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสนามหลวงเส้นทาง M9 สายใต้ใหม่สนามหลวงและเส้นทาง M16 ประตูเทวพิรมสนามหลวงให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขอสอมกผ่านสนามหลวงกว่า18เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ต่างๆช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกตรงตลอดไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.AM 819กิโลเฮิรตซ์และสวท. AM 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สวท.ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการถ่ายทอดเสียงจากตั้งแต่เวลา 16:10 นาทีเป็นเวลา 15:40 นาทีและตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จพิธีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมพร้อมเข้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 นาทีโดยนางอรชรตรีทองชาวจังหวัดชุมพรและนางกัญจนิษฐ์สุวรรณโนชาวนครศรีธรรมราชต่างรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบนิกรชาวไทยจึงตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: พระองค์ท่านทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์ท่านเวลาน้ำท่วมพระองค์ท่านก็เสด็จไปดูแลเอาของไปแจกถ้าพระองค์ท่านไปไม่ทันพระองค์ท่านก็ส่งถุงยังชีพพวกนี้ไปแจกก่อนเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะคะว่าพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ท่านอยากบอกพระองค์ท่านว่าจะจงรักภักดีตลอดไปค่ะ
4: ผู้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเลยค่ะมาน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านมาเห็นภาพที่แบบพระองค์ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยอะค่ะมากมายคุณงามความดีคุณประโยชน์ที่ท่านทำให้ประเทศไทยทำให้ประชาชนของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของประชาชนที่รักและเทิดทูนพระองค์ท่าน
2: ทั้งนี้ประชาชนที่มาต่างจับจองที่นั่งเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารวมถึงการดูแลด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่เจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: พระศพนิกรทั่วประเทศร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นที่จังหวัดพะเยาประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณวิหารวัดศรีคมคำพร้อมเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
5: จังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยสารทหารตำรวจข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณวิหารวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาขณะเดียวกันในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพะเยาต่างพร้อมใจประกอบพิธีในเวลา 8:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วจังหวัดพะเยาโดยในพิธีประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยและถวายน้ำสงฆ์พระศพพิธีทางพระพุทธศาสนาการเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์และร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
6: ายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำข้าราชการทุกภาคส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเลยร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเพื่อร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคยเสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยระหว่างวันที่9ถึง11มกราคม2558โดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ยอดภูเรือเพื่อทอดพระเนตรพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกณจุดชมวิวผาโหลนน้อยและจุดชมวิวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติภูเรือพร้อมทั้งทรงปลูกต้นสน3ใบณบริเวณยอดภูเรือทรงปลูกต้นพยูงณบริเวณเรือนประทับอุทยานแห่งชาติภูเรือโดยต้นไม้ทั้ง2ต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันทรงคุณค่ายิ่งแก่พื้นป่าแห่งนี้ขณะเจ้าหน้าที่อุทยานและประชาชนผู้ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จต่างสำนึกในพระเมตตาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและพื้นป่าธรรมชาติของประเทศอันเป็นแบบอย่างแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งจะดำรงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนานบรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
7: จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสามทหารตำรวจอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณถุงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้นหนึ่งก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมถวายความเคารพและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดมา ทั้งนี้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตต่างรู้สึกโศกเศร้าและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายดูแลประชาชนชาวไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมารวมทั้งพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายที่ทำให้ประชาชนเห็นว่ากฎหมายไม่ได้อยู่ไกลตัวโดยจะนำแนวปฏิบัติตนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
8: กราบก้นบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงรักคือดวงใจไทย
0: สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุบแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่าน Facebook His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk ความว่าพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
9: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนีนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาลัยนี้ด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบนิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านถือเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงที่ไม่สามารถทดแทนได้สำหรับประเทศไทยเราจะยังจดจำพระองค์ในฐานะ พระราชวงศ์ผู้ทรงคุณค่าแห่งชาติไทยพระองค์ได้ส่งเสริมมิตรภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างรัสเซียและไทยมาโดยตลอดเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบนิกรชาวไทยโดยขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ในการส่งเสริมความยุติธรรมหลักนิติธรรมและสิทธิสตรีซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในประเทศไทยและประชาคมระหว่างประเทศพระราชกรณียกิจในองค์การสหประชาชาติตลอดจนการส่งงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไปสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อความจากนายจางเจี้ยนเวยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จสวรรคตส่วนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อความจากนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยระบุว่าข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวญี่ปุ่นขอน้อมถวายความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลไทยและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดระยะเวลาหลายปีอันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาราชอาณาจักรไทยและการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยนอกจากนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทยโดยได้เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งรวมถึงส่งบรรยายพิเศษณสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารงานยุติธรรมแห่งสหประชาชาติและส่งเข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวมาราธอนประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเคารพเทิดทูนในพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและขอร่วมภาวนาให้ดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห
10: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: ในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในพื้นที่ห่างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพบว่าตามหมู่บ้านหลายแห่งการให้บริการสาธารณสุขยังเข้าไปไม่ถึงจึงโปรดให้สร้างศาลารวมใจให้ชาวบ้านได้มาอ่านหนังสือหรือพบปะกันและจัดมุมหนึ่งให้เป็นพื้นที่ของหมอหมู่บ้านให้ราษฎรเข้ามาฝึกเรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและการใช้ยาสามัญประจำบ้านสามารถทำแผลปฐมพยาบาลและประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขได้พร้อมกับพระราชทานยาสามัญประจำบ้านไว้บริการประชาชนเมื่อการสาธารณสุขเจริญขึ้นหมอหมู่บ้านจึงค่อยๆลดบทบาทลงเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆที่ทรงพระราชดำริไว้เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่งราษฎรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วหรือมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบโดยตรงก็ทรงมองหาแนวทางช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในเรื่องของสุขอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทรงรับผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือโรงพยาบาลในภูมิภาคนั้นๆตามแต่แพทย์จะวินิจฉัยและหากจำเป็นต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อผู้ป่วยและรับตัวเข้าโรงพยาบาลส่งให้จัดบ้านพักในซอยสุคันธารามเขตดุสิตให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่มาจากจังหวัดต่างๆได้เข้าพักทั้งก่อนและหลังการรักษาตัวโดยมีตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่นั้นๆรับตัวไปส่งที่กองราชเลขานุการในพระองค์ก่อนเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังทรงคำนึงถึงจิตใจของผู้ป่วยอยู่เสมอด้วยทรงตระหนักว่าการที่ต้องจากบ้านและครอบครัวทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว้าเหวจึงมีพระราชสวนีให้ญาติหรือพี่น้องเดินทางมาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งพระราชทานค่าพาหนะรวมทั้งของใช้ส่วนตัวและหากผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะพระราชทานทุนทรัพย์ให้คนทั้งบ้านสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆแต่ละครั้งทรงช่วยให้ผู้ป่วยยากไร้มีโอกาสหายจากการเจ็บป่วยได้นับหมื่นรายเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเชิงรุกปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดและแก้ปัญหาโนมินีอย่างเด็ดขาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยเฉพาะการช่อโกงออนไลน์หรือซื้อสินค้าไม่ตรงปกซึ่งตำรวจและฝ่ายความมั่นคงดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยช่วงวันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สามารถปิดกั้นช่องทางหลอกลวงออนไลน์ได้กว่า 100,000 URL ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากการทำงานเชิงรุกร่วมกับตำรวจสากลและองค์กรระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดมีการทลายโกดังเก็บสารตั้งต้นยาเสพติดที่หากหลุดรอดออกนอกประเทศไปได้จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้กว่า 1,100 ล้านเม็ดส่วนปัญหาโนมินีกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกันโดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจเป้าหมายที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหลายกลุ่มเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเบื้องต้นมีผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องกว่า 40,000 รายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามในเชิงลึกต่อไปการประปาส่วนภูมิภาคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม2569นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพประชาชนจึงขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินจากเดิม1รอบบินโดยกปภ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกปภ.234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือรอบบินเดือนเมษายนและมิถุนายนซึ่งได้รับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม2569เช่นหากค้างชำระค่าน้ำและตัดน้ำในเดือนมิถุนายนจะขยายเป็นตัดน้ำในเดือนกรกฎาคมหากค้างชำระค่าน้ำและตัดน้ำในเดือนกรกฎาคมขยายเป็นตัดน้ำในเดือนสิงหาคมเป็นต้นนอกจากนี้กปภ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ร้อยละ15สำหรับการขอติดตั้งประปาแบบถาวรเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน10เมตรไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้านผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สูงสุด12เดือนและให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันทั่วประเทศกรมควบคุมโรคเปิดเผยหลังติดตามผู้เดินทางครบ21วันตามมาตรการเฝ้าระวังยืนยันไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในไทยมั่นใจความเสี่ยงของคนไทยโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าปัจจุบันหลายประเทศยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในการดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการคัดกรองและติดตามผู้เดินทางที่เข้าสู่ระบบกักกันโรคจำนวนทั้งสิ้น16ราย ในจำนวนนี้ครบกำหนดการติดตามอาการ21วันแล้ว1รายเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว2รายและอยู่ระหว่างการติดตามอาการ13รายจนถึงปัจจุบันไม่พบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งรายสงสัย

0: ความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกันต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะดร.สุพรหมยำชัยสังกระรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน3ลำซึ่งมีลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียในอ่าวโอมานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต3รายรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเน้นย้ำว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและไม่มีความรับผิดชอบหรือความสมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือครั้งล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและสหรัฐทั้งนี้อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งลูกเรือไปปฏิบัติงานบนเรือพาณิชย์มากที่สุดในโลกโดยในปี2568มีลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติงานอยู่มากกว่า 320,000 คนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปหรือ EU และนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ระบุว่า EU เตรียมกลับมาเริ่มกระบวนการเจรจาในการรับยูเครนและมอลโดวาเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อีกครั้งในวันที่15มิถุนายนนี้หลังจากรัฐบาลฮังการีชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาเห็นพ้องที่จะยกเลิกการใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้เพื่อขัดขวางไม่ให้ยูเครนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิก EU ซึ่งเกิดในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานแห่งฮังการีด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ซีเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความขอบคุณบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปที่ประกาศจะเริ่มเจรจาที่จะทำให้ยูเครนกลายเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งพร้อมเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญอันแข็งแกร่งสำหรับอนาคตของยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เสนอชุดมาตรการต่างๆรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินมูลค่า540ล้านยูโรและการปรับเปลี่ยนนโยบายเกษตรร่วมของ EU โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรับมือกับราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักของอุปทานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้านนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารแห่งสหภาพยุโรปเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้การสนับสนุนภายใต้นโยบายเกษตรร่วมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของเกษตรกรและเพิ่มความแน่นอนด้านการเงินให้แก่ภาคเกษตรกรรมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายพงษ์ไซศักดิ์อินทรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาวเนื่องในโอกาสวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนของทุกปีระบุว่ารัฐบาลลาวยังคงมีความมุ่งมั่นขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบและคุ้มครองสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กมาโดยตลอดเนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นผู้สืบทอดการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อคุ้มครองเด็กและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กควบคู่ไปกับการเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานและบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีส่วนร่วมในแผนริเริ่มระดับภูมิภาคและนานาชาติผ่านอนุสัญญาและกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยเม็กซิโก1ใน3ชาติเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามเป็นชาติแรกที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาโดยมีชากีราศิลปินชื่อดังชาวโคลอมเบียร้องเพลงใดๆเป็นประจำการแข่งขันในปีนี้ส่วนลิซ่าลาลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยขึ้นแสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐพบกับปารากวัยสำหรับการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1แต้มการแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตกเอาชนะหวงหยูซุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน21-15ทั้ง2เกมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมรัชนาภัทรอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลก

0: ุกตกเอาชนะชันยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ45ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ0เกม21-15 21-19 แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางฮุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยสโตรกเพย์72หลุมพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรแหวนปอนงเพชรล้ำที่จับคู่กับโปรเปียโนอภิชยายุบลเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดหลังจบด้วยสกอร์อีเวนพาและอันดับ16ร่วมด้านสุวิชยาวินิจฉัยธรรมที่จับคู่กับเฉียดเพื่อหวิงจากไต้หวันทำสกอร์1โอเวอร์พาและอันดับ27ร่วมส่วนผู้นำหลังจบรอบแรกมีทีมทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาขยับขึ้นมารั้งจากฝูงร่วมกัน3ทีมประกอบด้วยคู่ของคามิลบอยจากสหรัฐอเมริกากับมิเชลจางจากจีนนิโคลบรอดเอสตรุกจากเดนมาร์กกับเกมมาดรายเบิร์กจากสกอตแลนด์และเกอร์ดินคอร์จากสหรัฐอเมริกาที่จับคู่กับฮีรานาวีสจากออสเตรเลียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต้องฝึกซ้อมที่เทลดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับออสเตรเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโก้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าโค้ชในไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้เล่นให้พร้อมที่สุดกับเกมรอบชิงชนะเลิศในวันนี้รวมไปถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับขณะที่จิรพงษ์แช่มสกุลกองหลังทีมชาติไทยชุดยู19จากสโมสรบ้านเบิงเอฟซีกล่าวว่าดีใจที่ทำตามเป้าหมายได้คือการเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันเล่นออสเตรเลียเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ในเกมรับต้องแย่งชิงจังหวะเล่นให้ได้ก่อนคู่แข่งต้องทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากที่สุดและต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกม
1: ก็รู้สึกดีใจครับได้ทำตามเป้าหมายได้ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นครับก็ขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสผมครับแล้วก็ยังมีจุดที่ต้องไปปรับปรุงอยู่ครับอาจจะชิงจังหวะเล่นก่อนครับให้เขาเล่นยากมากขึ้นครับแล้วก็มีสมาธิในเกมเขามากฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์พวกผมด้วยนะครับพวกผมจะทำเต็มที่ที่สุดครับ
0: สำหรับทีมชาติไทยชุด U19 จะลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับออสเตรเลียที่สุมาตราอุตาร่าเมนสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:15 นาทีแต่ทอดสดผ่านทาง YouTube BG Sport ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องหลังจบศึกสนามแรกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งผลงานของทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2แต้มอยู่อันดับ17โดยเตรียมลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีโดยในวันที่16มิถุนายนเวลา 13:00 นจะมีงานแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศไทยและความพร้อมของทั้ง6ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเสียดายที่สนามแรกแบกกับจีนและเบลเยียมไม่สามารถเอาชนะได้แต่ก็ได้เห็นว่านักกีฬาดาวรุ่งแสดงศักยภาพได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าจะนำข้อมูลจากสนามแรกมาแก้ไขในการสู้ศึกสนาม2ต่อไป
2: ก็เชื่อว่าสนามที่1เนี่ยนะครับในส่วนสตาฟโค้ชตั้งแต่เฮดโค้ชโค้ชออสเรื่อยมาจนถึงสตาฟเนี่ยนะครับก็คงจะได้กลับมาพูดคุยกันหารือกันว่าในสนามที่2ที่บ้านเราจะเล่นกันอย่างไรจะเตรียมความพร้อมกันอย่างไรนะครับสิ่งที่เราได้อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นข้อดีก็คือน้องๆนักกีฬารุ่นหลังเขาได้แสดงศักยภาพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่นะครับก็เชื่อว่านักกีฬากลุ่มนี้ก็คงจะเป็นคลื่นลูกใหม่นะครับที่จะมาทดแทนที่พี่อย่างมีคุณภาพในอนาคต
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากรุกสากลเอเชียนอีสปอร์ตเชสครับ2026ในวันนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นคือรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกและฟาเบียโนคารูอาน่าผู้วางอันดับ2ของโลกจากสหรัฐอเมริกามาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปริญญาหะวีราภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจดิจิทัลขณะที่กีฬาหมากรุกเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและสมาธิซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเยาวชนยุคใหม่ขณะที่นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นการวางแนวทางในการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลก
3: ในรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็มีนักกีฬาระดับท็อปของอาเซียนนะครับมาแข่งขันในรายการนี้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็ได้มาร์กเก็ตคาร์สันซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับก็จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยรวมกระทั่งคุณฟาเบียโน่คาลูวาน่าซึ่งเป็นมือสองของโลกนะครับก็เข้ามาแข่งขันรายการนี้ด้วยรายการของเราเนี่ยก็คือว่าก็จะดูว่าพัฒนาส่งเสริมเยาวชนส่งเสริมผู้สนใจเกมกีฬาที่วางแผนอย่างเงี้ยจะทำยังไงบ้างก็คงจะดูกันในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นการจุดประกายเป็นมายสเตย์นะครับในครั้งแรกก็ดูว่าเราจะทำยังไงให้มันกีฬาชนิดนี้เราไปทัดเทียมคู่แข่งในอาเซียนและก็ในระดับโลก
0: สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยคัดเลือก24นักกอล์ฟเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการเดวิดโปร2026เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดจะประเดิมสนามแรกร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนำโดยโปรพรหมมีสวัสดิ์โปรพีระจรปัญญาชนะเศษโปรจักรนาถจินมีและโปรกิติพงษ์ไพฑูรย์เจริญสุขร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการเล่นและแนวคิดการวางแผนเกมจากสถานการณ์จริงในสนามแบบตัวต่อตัวที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนคือนัทอินทระพระนายเหรียญไกรชลันพงษ์หงอมตะและพีรพัฒน์อุดมรัตนานนท์สำหรับเดวิดโปร2026จะจัดต่อเนื่อง6สนามโดยสนามต่อไปจะมีขึ้นร่วมกับไทย LPGA ทัวร์ในรายการสิงห์ NSF Lady Championship 2026ที่เดอะวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการในวันที่7กรกฎาคมนี้พี่จิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าจนจำนนคำว่าจนเขียนจอจานนอหนูมีหลายความหมายข้อหมายหนึ่งคืออัตคัดขัดสนฝืดเคืองมีเงินไม่พออย่างชีพเช่นเมื่อยังเด็กเขาจนมากครอบครัวต้องหาขอป่ามาประทังชีวิตอีกความหมายหนึ่งคือแพ้ไม่มีทางสู้เช่นแดงเล่นหมากรุกเก่งมากทำให้คู่เล่นจนในกระดานเสมอคำว่าจนมีความหมายว่าไม่มีทางสู้หาเหตุผลหรือข้อโต้แย้งมาสู้หรือหักล้างไม่ได้ใช้ในการสู้รบการโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางคดีความคำว่าจนแปลงเป็นจำนนก็ได้เช่นผู้ถูกกล่าวหาจำต้องสารภาพผิดเพราะจำนนต่อหลักฐานในบางบริบทคำว่าจำนนใช้คำว่าจนแทนไม่ได้เช่นเขายอมตายแต่ไม่ยอมจำนนแก่ศัตรู
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 สูงกว่าระดับเพดานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 20:44 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 สูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 12:53 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ไม่เสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์02-465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11 กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคหกรรมโดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กศค.และกก.รับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง26มิถุนายนนี้ในวันเวลาราชการ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาเว็บ portal.bangkok.go.th/bangkokeducationธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตขับรถและมีใบอนุญาตขับรถและอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้ทันกลโกงออนไลน์ป้องกันได้ก่อนตกเป็นเหยื่อท่านผู้ฟังคะโลกออนไลน์สร้างความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารซื้อขายสินค้าหรือทำธุรกรรมต่างๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็นพื้นที่ใหญ่ที่มิจฉาชีพนำมาใช้เพื่อหลอกลวงผู้คนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศไทยที่พบว่าปัญหาการถูกหลอกลวงทางออนไลน์มีสถิติสูงอย่างน่ากังวลในปี2568โดยข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่า3อันดับอาชญากรรมออนไลน์ที่คนไทยถูกหลอกลวงมากที่สุดในปี2568คือ 1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 55.38% โดยมิจฉาชีพจะแฝงตัวในแพลตฟอร์มออนไลน์หลอกขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริง 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อรับเงินรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่น 13.73%โดยหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อแต่ต้องชำระค่าสมาชิกภาษีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนได้รับรางวัลและ 3. หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ 7.73% เป็นการหลอกลวงให้ทำกิจกรรมใดๆโดยซื้อแพ็กเกจเพื่อค้ำประกันงานโดยแรกๆอาจได้ผลตอบแทนจริงและจะพยายามให้เหยื่อลงทุนสูงขึ้นก่อนจะถูกหลอกเอาเงินไปซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบของกลโกงออนไลน์นั้นมีหลากหลายเช่นการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงการหลอกให้โอนเงินโดยอ้างรางวัลหรือสิทธิพิเศษหลอกให้สมัครงานหรือโอนเงินลงทุนเพื่อผลตอบแทนสูงการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆหรือการส่งลิงก์อันตรายผ่านข้อความ SMS อีเมลหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินทั้งนี้แพทย์ด้านสุขภาพจิตและนักวิชาการด้านความปลอดภัยดิจิทัลต่างเห็นตรงกันว่า ความเสี่ยงสำคัญของกลโกงออนไลน์ไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องเงินเสียหายเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ตกเป็นเหยื่อเช่นความเครียดความกลัวต่อการใช้งานออนไลน์ในอนาคตหรือแม้แต่ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เกิดจากการสูญเสียทรัพย์สินดังนั้นการรู้ทันกลโกงและการเตรียมตัวป้องกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อป้องกันตัวเองจากกลโกงออนไลน์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้ผู้ใช้งานทุกคนทำตามแนวทางพื้นฐานเช่นตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาก่อนคลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินล่วงหน้าหรือให้ข้อมูลธนาคารแก่บุคคลหรือองค์กรที่ไม่รู้จักใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากและเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ขั้นตอนรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบป้องกันไวรัสอยู่เสมอเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากมัลแวร์และภัยไซเบอร์อื่นๆนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยก็ได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ป้องกันอาชญากรรมออนไลน์และสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุอย่างเช่นหมายเลข1441เพื่อให้ประชาชนสามารถรายงานเหตุการณ์หรือขอคำแนะนำเมื่อสงสัยว่าตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงท่านผู้ฟังคะการหลอกลวงออนไลน์เป็นภัยที่เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีแต่การเสริมสร้างความรู้ความระวังและการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยพื้นฐานสามารถช่วยลดโอกาสที่เราจะตกเป็นเหยื่อได้เพราะโลกออนไลน์ควรเป็นพื้นที่ที่เราใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยไม่ใช่สถานที่ที่สร้างความเสียหายทั้งในด้านการเงินและความมั่นใจในชีวิตประจำวันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้ทันกลโกงออนไลน์ป้องกันได้ก่อนตกเป็นเหยื่อเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาดจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัส

0: พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

ที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคลื่อนเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะมาพบกันในเวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.หลังจากคุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวภาค 12:00 น.กันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะรับประทานอาหารเที่ยงกันเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆและสาระด้านสุขภาพดีๆที่นำมาฝากเป็นการเป็นประจำนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเพลงเพราะๆจากคุณปนัดดาเรืองวุฒิลมหนาวและดาวเดือนตามมาด้วยกวีบทเก่าของโนโวนะคะบทเพลงสตริงเก่าๆมีสลับสับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้ฟังตลอดทั้งช่วงรายการเป็นเวลา1ชั่วโมงสลับกับสาระด้านสุขภาพค่ะสาระด้านสุขภาพวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะมาไล่เลียงให้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบมันเทศแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงตับแล้วก็เราจะดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะเพราะบางทีฝนตกแดดออกก็อาจจะทำให้หลายๆคนนั้นเป็นหวัดคัดจมูกได้เราจะดูแลตัวเองกันอย่างไรในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะถ้าพูดถึงการกินอาหารเพื่อเติมกรดไขมันโอเมก้า3ให้เข้าสู่ร่างกายเมนูแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็มักจะเป็นแซลมอนที่มีเนื้อสีส้มๆนะคะน้อยคนนักมักจะรู้ว่าเรากำลังมองข้ามสุดยอดแหล่งสารอาหารที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปไม่เฉพาะปลาแซลมอนนะคะแต่เป็นปลาแมคคาเรลค่ะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอาหารแห่งกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุว่าเมื่อนำปลาทั้ง2ชนิดในปริมาณเท่าๆกัน100กรัมมาเปรียบเทียบนะคะพบว่าแซลมอนมีปริมาณกรดไขมัน EPA และ DHA ซึ่งเป็นโอเมก้า3ที่มี2ชนิดรวมกันอยู่ถึง2,150 มิลลิกรัมในขณะที่ปลาเมคคาเรลกลับมีปริมาณกรดไขมันทั้ง2ชนิดสูง 4,580 มิลลิกรัมซึ่งมากกว่าปลาแซลมอนถึง2เท่านะคะซึ่งคุณประโยชน์ของโอเมก้า3ที่มีต่อร่างกายก็เป็นกลุ่มของกรดไขมันจำเป็นที่ดีต่อร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะจำเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารเท่านั้นสารอาหารกลุ่มนี้ก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปกป้องแล้วก็การดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองปรับปรุงระบบสายตาช่วยต่อต้านอาการอักเสบในร่างกายและก็ยังมีส่วนในเรื่องของการบำรุงรักษาสุขภาพผิวพรรณของเราให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีปริมาณกรดไขมันดีที่สูงแล้วนะคะปลาแมคคาเรลก็ยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพโดยปลาแมคคาเรล1หน่วยบริโภคหรือประมาณ112กรัมจะให้โปรตีนสูงมากกว่า20กรัมแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสำคัญหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B12 วิตามิน D ซิเลเนียมวิตามิน B3 ฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมด้วยนะคะส่วนสารอาหารรองลงมาเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของร่างกายโดยวิตามิน B12 ก็จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกระบวนการสร้างเม็ดเลือดวิตามิน D ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและซิลิเนียมทำหน้าที่ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในการปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายผลลัพธ์ดีๆต่อสุขภาพในระยะยาวมีอะไรบ้างนะคะเป็นการเพิ่มปลาเมคคาเรลเข้าไปในมื้ออาหารเป็นประจำอย่างสมดุลก็จะดีเพราะว่าส่งผลดีอย่างมากต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากว่ากรดไขมันที่มีชื่อว่า EPA และ DHA จะช่วยปรับปรุงระดับไขมันในเลือดแล้วก็ลดระดับไตรกลีเซไรด์คอเลสเตอรอลรวมนอกจากนี้มีผลการศึกษาทางการแพทย์บางชิ้นยังชี้ให้เห็นว่าการบริโภคปลาแมคคาเรลเป็นประจำอาจจะมีส่วนช่วยปรับปรุงและควบคุมระดับความดันโลหิตในกลุ่มผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นพร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองสุขภาพกระดูกและข้อรวมถึงมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักเนื่องจากให้โปรตีนสูงและทำให้อิ่มท้องได้นานปลาแมคคาเรลเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าเท่าตัวแล้วก็ยังเป็นวัตถุดิบที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะส
ซึ่งการปรับเปลี่ยนมาบริโภคปลาชนิดนี้จึงคุ้มค่าทั้งในแง่ของสุขภาพที่ดีงบประมาณในกระเป๋าอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นข้อมูลเรื่องของปลาที่มีโอเมก้า3นอกจากแซลมอนแล้วซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะคะปลาแมคเคอเรลก็ช่วยเราได้เช่นกันค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โซหาด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของปลาโอเมก้า3ที่สูงกว่าแซลมอนก็คือแมคเคอเรลนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพของเราในช่วงฤดูฝนแบบนี้เราจะดูแลสุขภาพของเราอย่างไรให้แข็งแรงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้มี2บทเพลงสนุกๆ นะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเสียงร้องของคุณแหวนทิติมากับเจ็บกระดองใจแล้วก็ตามมาด้วยข้าวเย็นของพี่น้องอัศมีและวสันต์โชติกุลเชิญรับฟังค่ะ

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 kHz
1: หลังจากที่คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมีเรื่องราวดีๆสำหรับทุกท่านที่สนใจดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนแบบนี้ให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็ต้องเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็รักษาความสะอาดของร่างกายเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงบ่อยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อโรคนั้นเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยก็สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองได้ค่ะส่วนการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนั้นอันดับแรกนะคะอาบน้ำสระผมทันทีเมื่อเรากลับถึงบ้านหลังจากที่เราโดนฝนมานะคะจากนั้นก็เป่าให้แห้งสนิทโดยเฉพาะบริเวณท้ายทอยก่อนเข้านอนค่ะเพราะว่าถ้าเข้านอนตอนผมเปียกๆนั้นก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะคะอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยได้ค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหากว่าเสื้อผ้าของเราเปียกหรือชื้นแฉะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เปลี่ยนทันทีเมื่อหน้ากากอนามัยเริ่มชื้นพกร่มติดตัวเป็นประจำหรือจะเป็นเสื้อกันฝนก็ได้นะคะทุกๆครั้งที่เราออกจากบ้านค่ะส่วนเรื่องของอาหารการกินแล้วก็น้ำดื่มเราก็ต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดหลีกเลี่ยงอาหารดิบเน้นผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะหลีกเลี่ยงอาหารเย็นหรือน้ำเย็นจัดในช่วงที่อุณหภูมินั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเลือกเมนูน้ำซุปเช่นแกงจืดร้อนๆก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นค่ะส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะคะคือต้องนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงก็จะลดโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยได้หรือภูมิตกนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ30นาทีภายในอาคารค่ะแล้วก็อาจจะออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะกลางวันนั้นอันตรายเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะร้อนจัด

ไข้หวัดใหญ่นั่นเองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางนะคะคือเด็กที่มีอายุน้อยหญิงตั้งครรภ์แล้วก็คนชรานะคะหากว่ามีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงติดต่อกันเกิน2วันหายใจหอบเหนื่อยปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงหรือมีผดผื่นขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันดูแลสุขภาพของตัวเองได้นะคะในช่วงฤดูฝนก็มีคำแนะนำจากทั้งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ขอบคุณกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะที่ได้นำเรื่องราวของการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคะก็บางที่ก็มีฝนตกเกือบทุกวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงค่ำหรือช่วงกลางวันก็มีฝนตกฉะนั้นออกนอกบ้านก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะคะต้องรู้จักเซฟดูแลร่างกายของตัวเราเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ปลอดโรคด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการนะคะมีเรื่องราวของใบมันเทศค่ะนอกจากหัวมันเทศที่เรานำมารับประทานกันอร่อยแล้วนะคะมาทำได้ทั้งเมนูคาวเมนูหวานใบมันเทศนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะกินได้หรือเปล่าต้องมาติดตามในช่วงหน้านะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องราวที่ออกอากาศผ่านรายการนะคะก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะคะมาที่รายการสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์เลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะและอย่าลืมระบุวันที่คุณผู้ฟังสนใจบทความ

0: และดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์
1: หลังจากฟังเพลงเพราะๆและสาระด้านสุขภาพดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังไปเรียบร้อยในช่วงที่แล้วก็แล้วนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมีเรื่องราวของใบมันเทศนะคะกลับมีการพูดถึงมากขึ้นในแวดวงโภชนาการนะคะหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขามาบอกว่าผักใบเขียวชนิดนี้เต็มไปด้วยวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีสารประกอบจากพืชที่ช่วยลดการอักเสบบำรุงตับและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังได้หากว่าเรากินอย่างเหมาะสมค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าใบมันเทศจะมีคุณค่าทางอาหารสูงแต่วิธีปรุงกลับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่หลายคนมองข้ามเพราะว่าหากปรุงไม่เหมาะสมสารอาหารสำคัญบางชนิดก็อาจสูญหายเป็นจำนวนมากนะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมใบมันเทศจึงถูกยกย่องว่าเป็นผักเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งมีนักโภชนาการชาวไต้หวันค่ะชื่อขุนสวีกาซานได้ให้ข้อมูลว่าใบมันเทศเป็นหนึ่งในผักใบเขียวที่มีสารอาหารหลากหลายทั้งวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ที่ช่วยดูแลสุขภาพในหลากหลายด้านนะคะวิตามิน A ช่วยดูแลสายตาและสุขภาพวิตามิน C มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันส่วนวิตามิน E ช่วยปกป้องเซลล์แล้วก็ลดความเสื่อมของร่างกายนอกจากนี้ใบมันเทศยังมีธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมซึ่งมีส่วนสำคัญต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดการสร้างเม็ดเลือดรวมถึงสุขภาพกระดูกและข้อต่อนอกจากนี้ก็ยังเป็นผักที่มีใยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ส่งเสริมแบคทีเรียดีในระบบทางเดินอาหารและอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญในระยะยาวอีกด้วยค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ยังระบุว่าใบมันเทศที่อุดมไปด้วยโพลิฟีนอลช่วยต้านการอักเสบและปกป้องตับนะคะในแพทย์เทียนซิงฮวาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับระบุว่าใบมันเทศนั้นมีสารสำคัญหลายชนิดเช่นโพลิฟีนอลแอนโทไซยานินกรดโฟลิกซึ่งเป็นสารที่มาจากพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะคะส่วนงานศึกษาบางส่วนพบว่าสารเหล่านี้ก็อาจจะช่วยลดความเสียหายจากเซลล์จากภาวะเครียดออกซิเดชันสนับสนุนการทำงานของตับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ยังลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคมะเร็งบางชนิดนะคะโพลิฟีนอลนั้นเป็นสารธรรมชาติที่พบในพืชซึ่งช่วยให้พืชนั้นรับมือกับแสง UV เชื้อโรคแล้วก็ความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้าสู่ร่างกายสารชนิดนี้ก็ทำหน้าที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของเซลล์และเชื้อโรคเรื้อรังต่างๆแล้ววิธีการปรุงที่มีผลต่อคุณค่าทางอาหารนั้นเราจะนำใบมะเทศมาทำอะไรได้บ้างนะคะแม้ว่าใบมันเทศจะมีสารอาหารสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการปรุงอาหารสามารถส่งผลโดยตรงต่อปริมาณสารสำคัญที่ร่างกายได้รับได้ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีพบว่าการต้มใบมันเทศทำให้ปริมาณโพลิฟีนอลนั้นลดลงประมาณ 22.7% ส่วนการผัดด้วยน้ำมันลดลงราว 17% และร่างกายยังดูดซึมสารสำคัญจากใบมันเทศที่ผัดได้ดีกว่าการต้มด้วยนะคะผัดด้วยน้ำมันเล็กน้อยอัตราการดูดซึมสารโพลิฟีนอลแค่ประมาณ 36% นะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วการต้มอัตราการดูดซึมก็ประมาณ 31% ค่ะนักวิจัยเลยอธิบายง่ายๆว่าเมื่อผ่านการต้มสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดก็สามารถละลายออกไปกับน้ำทำให้คุณค่าทางอาหารนั้นลดลงนะคะส่วนวิธีการนึ่งเป็นวิธีที่ช่วยเก็บสารอาหารได้ดีที่สุดค่ะมีงานวิจัยการศึกษาจากประเทศจีนที่เปรียบเทียบการปรุงใบมันเทศหลากหลายรูปแบบได้แก่ต้มนึ่งอบใช้ไมโครเวฟและทอดพบว่าการนึ่งนั้นเป็นวิธีที่ช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารได้ดีที่สุดนะคะผลการวิจัยเขาระบุว่าหลังจากการนึ่งปริมาณโพลิฟีนอลโดยรวมยังเพิ่มขึ้นประมาณ 9.4% ขณะที่การต้มอาจจะทำให้สารสำคัญนั้นลดลงไปเกือบ 30% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังลำดับวิธีการปรุงที่จะช่วยรักษาอาหาร ารอาหารนะคะในใบมันเทศได้ดีที่สุดก็คือนึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดรองลงมาก็คือผัดด้วยน้ำมันเล็กน้อยและต่อมาเป็นการต้มและสุดท้ายคือทอดในน้ำมันท่วมแต่ว่าไม่แนะนำนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเขาบอกว่านึ่งนั้นดีสุดนะคะผู้เชี่ยวชาญก็อธิบายต่ออีกว่าการนึ่งช่วยลดการสูญเสียสารอาหารจากการละลายในน้ำจึงยังคงรักษาสารสำคัญเอาไว้ดีกว่าวิธีอื่นๆส่วนคำแนะนำด้านโภชนาการนะคะก็มีการระบุว่าหากต้องการคงสารอาหารหรือสารต้านอนุมูลอิสระไว้มากก็ต้องเลือกวิธีการนึ่งหรือผัดเร็วๆโดยใช้น้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ปรุงรสจัดจนเกินไปนะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือเด็กๆควรเลือกใบอ่อนและหลีกเลี่ยงก้านแก่เพื่อลดปัญหาการเคี้ยวยากหรืออากาศแน่นท้องจากใยหยาบๆนั่นเองนะคะแม้ว่าใบมันเทศนั้นจะเป็นผักที่หาได้ง่ายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือที่ต้องกินอย่างสมดุล นะคะควบคู่กับกินอาหารชนิดอื่นๆที่หลากหลายด้วยและไม่ควรคาดหวังว่าผักชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นจะช่วยป้องกันโรคได้เพียงลำพังเพราะว่าสุขภาพที่ดีนั้นก็เกิดจากพฤติกรรมโดยรวมในระยะยาวของตัวเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของใบมันเทศที่ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยคุณหมอมาแนะนำว่าเป็นผักที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะแต่ในบ้านเรานั้นไม่ค่อยจะนิยมกันสักเท่าไหร่แต่ในทางแถบไต้หวันจีนก็มักนิยมนำใบมันเทศมาผัดรับประทานก็เป็นเมนูอาหารที่เย็นนี้คุณผู้ฟังอาจจะลองหาใบมันเทศมาผัดรับประทานกันดูรสชาติเป็นอย่างไรอร่อยหรือไม่นะคะก็อย่าลืมส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาพูดคุยกันได้ที่รายการสุขใจไปกับเพลงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะขอบคุณข้อมูลเรื่องราวของใบมันเทศแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงตับจากเว็บไซต์โซหาด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงและสาระด้านสุขภาพรวมถึงเสียงเพลงเพราะๆ เพลงสตริงเก่าๆได้ที่นี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์สุขใจไปกับเพลงกับอรัญญาชมชื่น 13:00 นจนถึง 14:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะจะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังหลังข่าวภาคเที่ยง 13:00 นจนถึง 14:00 นเวลาที่เราพบเราจะเจอกัน1ชั่วโมงนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสัปดาห์หน้าก็จะพบกันเป็นประจำและพรุ่งนี้ก็พบกันอีกเช่นเคย 13:00 นจนถึง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอให้คุณผู้ฟังนั้นมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ดีมีสุขอรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันประชาชนจับจองพื้นที่ตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ฟ้าสลัวมัวแสง

0: วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ประชาชนจำนวนมากเข้าจับจองพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
3: บรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยช่วงบ่ายวันนี้มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 น.ท่านเอกสิริศักดิ์สุขใสอายุ58ปีกล่าวถึงความประทับใจเมื่อครั้งได้มีโอกาสถวายงานจึงตั้งใจเดินทางด้วยใจแห่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่รอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแนะนำเส้นทางรวมถึงดูแลประชาชนหากเกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างรอเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกศรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: เช่นเดียวกับที่บริเวณถนนราชดำเนินในและถนนหน้าพระลานมีประชาชนจับจองพื้นที่ริมสองฝั่งถนนเพื่อเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
4: ที่บริเวณถนนราชดำเนินในด้านหน้าศาลฎีกาและบริเวณถนนหน้าพระลานได้มีประชาชนเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้ารอรับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จะเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยอำนวยสะดวกให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยนางอรุณีตระกูลสุประชัยชาจังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางมาตั้งแต่เวลา 5:00 น.กล่าวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยางชีพพระราชทานจากมูลนิธิเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเช่นเดียวกับนางสาววิสารัตน์ผลวัฒน์ที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ภายหลังได้เข้าถวายน้ำสงพระศพภายในพระบรมมหาราชวังโดยตั้งใจจะรอขบวนเชิญพระศพด้วยความจงรักภักดีชาวนันมาลีรายงาน
2: เกิดเหตุเต็นท์ขนาดใหญ่ของงานเฉลิมฉลองโบสถ์แห่งหนึ่งพังถล่มในรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันออกของสหรัฐส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเต็นท์ขนาดใหญ่ในงานเฉลิมฉลองโบสถ์ครบรอบ20ปีของการก่อตั้งโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองโมเนตารัฐเวอร์จิเนียพังถล่มลงมาเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายทางการรัฐเวอร์จิเนียยืนยันว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการถล่มของเต็นท์ในโบสถ์แห่งนี้ขณะเดียวกันนางแอบิเกลสเปนเบอร์เกอร์ผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโมเนตาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำแล้วก็ท่านรองอธิบดีอัยการภาค9อาจารย์ณรงค์ สิงห์รสันต์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ก็มานั่งจัดรายการในห้องส่งด้วยนะคะ
2: คร
1: ับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยมาเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดนะคะขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลา 15:45 นาทีเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่นี้เราฟังข่าวมีพระสงฆ์นิกรไปรอนะคะรับเสด็จเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะก็ไปเฝ้ารับเสด็จกันด้วยนะคะมีเส้นทางขบวนเชิญพระศพนะคะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนิดนึงนะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเส้นทางขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4ค่ะไปแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทจากแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยานะคะแล้วก็ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะคะจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะคะที่หมายก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ก็เห็นบอกว่าทางขสมก.ก็มีการปรับเปลี่ยนนะเส้นสายการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็วันนี้ถ้าหากว่าใครจะไปในเส้นทางดังกล่าวนะคะก็ดิฉันว่าเพื่อความสบายใจของเราว่าฟ้าฝนไม่แน่ว่ามันจะตกหรือเปล่านะคะก็พกร่มไปด้วยก็ดี
2: ครับ
1: เสื้อกันฝน
2: ในระหว่างทางที่เคลื่อนประสบเนาะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายกับท่านอัยการก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได
2: ้
1: นะคะก็เดี๋ยวบอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะ022769717 022769721แล้วก็สายด่วน0817159551-3 นะคะ
2: ฝ่าช่องทางของ Facebook Live เนาะที่รับฟังรายการนี้อยู่นะครับท่านใดที่เปิด Facebook Live ชมอยู่นะครับถ้าทันในช่วงนี้ก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะครับในช่องของ Messenger Facebook นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับเมื่อกี้ทั้งเป็นเบอร์02และเบอร์081นะครับ081-715-9551-3เนี่ยนะครับทราบว่ายังเป็นเบอร์หลายด้วยเนาะสามารถสอบถามทิ้งคำถามเอาไว้นะครับเพื่อให้ทางทีมงานหลังใหม่ได้ติดต่อนะครับเพื่อที่จะได้รับปัญหาของท่านมาแล้วก็มาช่วยกันตอบปัญหาแล้วก็รับช่วงในการแก้ไขปัญหา
1: ครับก็พูดถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าพระองค์ภาเนี่ยนะคะท่านก็ทรงมีบทบาทสำคัญมากๆเลยต่องานยุติธรรม
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าในส่วนของการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ต้องขังหญิงนะคะนี่ทั่วโลกเลยนะคะที
2: ่
1: ท่านได้ผลักดันตรงเนี้ยสู่เวทีสหประชาชาตินะคะก็จนนำไปสู่การที่เรียกว่ามีข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้เกียรติประเทศต้นเรื่องด้วยการเรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นะคะในปี2553นั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีความต้องการต่างจากผู้ชายเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าในการออกแบบเรือนจำทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงผู้หญิงผู้ชายไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยบางทีก็มีผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะมีคุณแม่ลูกอ่อนเพราะฉะนั้นหรือว่าเคยมีความรุนแรงที่เคยเผชิญมานะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่แตกต่างจากผู้ชายนะคะ
2: แล้วก็พระองค์ทรงเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอัยการนะครับคุณสุรัตน
1: ์
2: เพราะว่าหลังจากพระองค์จบการศึกษามานะครับท่านก็จริงๆไม่ต้องทำงานท่านก็เป็นเจ้าฟ้าอยู่แล้วถูกไหมครับสมัยก่อนนะครับแต่ท่านก็ทรงเลือกอาชีพนักกฎหมายที่ท่านได้เรียนมานะครับเล่าเรียนมาแล้วก็ทรงเลือกตัดสินพระไทยนะครับมาดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการนะครับน่าจะเป็น2549ถ้าผมจำปีไม่ผิดนะครับก็เข้ามาก็ทรงดำรงพระองค์นะครับเหมือนกับอัยการทั่วไปคุณสุภรัตน
1: ์
2: อบรมนะครับฝึกนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติแล้วก็ว่าความแล้วก็สืบพยานจริงๆนะครับและหลังจากนั้นท่านก็ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงขับเคลื่อนโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีหรือความรุนแรงในครอบครัวนะครับจนได้กฎหมายยุติความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็พรบคุ้มครองเด็ก46นี่มาก่อนอยู่แล้วนะครับแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าท่านก็มาขับเคลื่อนพระองค์ท่านก็มาขับเคลื่อนสร้างนะครับยุติความรุนแรงจังหวัดขึ้นมาให้สมาชิกในประเทศของเราสมัครสมาชิกได้ 300,000 กว่าครัวเรือนเนี่ยแล้วก็นำไปเป็นตอนนั้นพระองค์ได้ขยับเป็นทูตสันติวไมตรีด้านยุติความรุนแรงของ UNก็นำไปนะครับเอารายชื่อของคนไทยเนี่ยยุติความรุนแรงเราจะได้ยินกันดิ่งยุติความรุนแรงของพระองค์พาในสมัยก่อนขออน
1: ุ
2: ญาตเอ่ยนามพระนามในสมัยก่อนเนาะเราก็จะเห็นว่ายุตินี้นะครับกระดิ่งนี้ไม่ได้ยินนะครับให้รู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็เมื่อมีเหตุนะครับก็จะต้องช่วยเหลือเข้าไปไม่ใช่อยู่เฉยๆทำความรุนแรงในครอบครัวหรือกับเด็กและสตรีนั้นจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวสม
1: ั
2: ยก่อนใครเห็นบุ๊คคุณแล้วก็จำได้ก็อย่าไปยุ่ง
1: อย่าไปยุ่งนะเรื่องในครอบครัวเขาอะไรอย่าง
2: นี้กันกลายเป็นเรื่องสังคมเราจะยอมให้คนเหล่านี้ทำร้ายลูกเมียหรือทำร้ายคนในครัวเรือนไม
1: ่
2: ได้จะเห็นว่าก็เป็นทรัพย์สินไม่ได้ก็มาจากแนวพระดำริของพระองค์นะครับที่มาให้ชาวอัยการหรือชาวคนที่ทำงานด้านสังคมเนี่ยกลับมานำเรื่องพวกนี้ไปนะคร
1: ับ
2: เป็นประเด็นสำคัญตระหนักขึ้นมาจนปัจจุบันโครงการก็ยังอยู่แล้วก็กลายจากเป็นสำนักงานกิจการพระองค์พาในสำนักงานการสูงสุดนั้นก็ได้กลายมาเป็นสถาบันนิติวัตรนะครับพระองค์ได้ทรงให้พระราชทานนามสถาบันนิติวัตรเนี่ยครับให้เป็นที่อยู่ถึงปัจจุบันในสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับในส่วนอัยการคุณสุภรัตน์ได้พระองค์เขาได้รับทรงพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมาย
1: เจ้าหญิงนักกฎหมาย
2: เจ้าหญิงนักกฎหมายเราจะได้ยินคำนี้อยู่ประจำนะครับแล้วก็ตอนที่ท่านพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับก็ท่านก็ทรงงานจริงๆนะครับผมเห็นที่ภาพหรือว่าตอนที่เราไปจัดโครงการที่ระยองเนาะตอนนั้นสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ที่ผมอยู่เนี่ยก็มีหน้าที่คนดูแลงานของระยองด้วยก็สนับสนุนพระองค์ก็จัดโครงการนะครับเดินวิ่งวอล์กเรนลี่ยุติความรุนแรงเราก็ไปร่วมงานนะครับแล้วก็ตัวของการฝึกอบรมนะครับบรรยายชาวบ้านนะครับคุณสุรัตน์ก็จัดโครงการบรรยายหัวข้อก็หน้าที่ของในการคุ้มครองสิทธิ์บรรยายหัวข้อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอะไรเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงบรรยายก่อนเราไปนั่งเราอยู่คิว2เราก
1: ็
2: ไปนั่งรอก็ได้รับเกียรติจากพระองค์เนา
1: ะ
2: คร
1: ั้
2: งหนึ่งในชีวิตก็คือเชิญนะครับอธิบดีการคุ้มครองสิทธิ์นายณรงค์ศิริสันเนี่ยนะครับไปร่วมเป็นวิทยากรในโครงการของพระองค์ก็เป็นความภาคภูมิใจไปร่วมต่อท้ายจากพระองค์แล้วก็ได้นั่งร่วมโต๊ะเสวยนะครับท่านก็ให้เกียรติเหมือนกับเป็นเจ้าของจังหวัดอ่ะท่านเป็นนายการจังหวัดท่านเชิญเราไปจากส่วนกลางท่านก็ถามต้องทำอะไรบ้างน้องๆก็ถามว่าอันนี้ก็ส่วนมากก็นั่งทานข้าวกับวิทยากรก็ท่านพระองค์จะให้เข้ารับโต๊ะเสวยด้วยไหมก็บอกเอ้าเราเป็นเจ้าบ้านนี่เขาทำเหมือนกันก็เลยได้นั่งรับโต๊ะเสวยเหมือนกับอัยการทำกับพี่กับน้องเหมือนกันทรงใช้วิธีชีวิตแบบปกติในชาวอัยการนะครับแล้วก็ตอนที่สุดท้ายก่อนพระองค์จะเป็นเยาวชนนะครับยายองนะครับท่านก็มาฝากเรื่องยุติการเลือกตีตราและเลือกปฏิบัตินอกจากท่านทำเรื่องของสิทธิผู้หญิงในเรือนจำใช่ไหมครับท่านก็ทำเรื่องHIVในเรือนจำด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นจะถูกกีดกันรังเกียจนะครับอยู่กับเพื่อนในเรือนจำไม่ได้ถูกแบ่งแยกไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาได้รับยาต้านเพียงพอจนสุดท้ายทั้งเรือนจำทั้งพระองค์ก็ทำกันมายุติการตีตราและเรียกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIVในสถานเรือนจำรวมทั้งต่อสมเด็จพระ พระองค์สมนะขอเรียกพระองค์สมเนี่ยท่านก็ได้รับรางวัลทูตสันติวัฒน์ไมตรีในเรื่องการยุติการตีตาและเรื่องปฏิบัติจาก UN นะครับก็เลยนำโครงการนี้มามอบให้กับสกช.อัยการเหมือนกันบอกว่าอัยการสกช.เอาไปทำต่อเถอะนะครับป้องกันการตีตาและเรื่องปฏิบัติแล้วก็รณรงค์ไม่ให้มีการตีตาและเรื่องปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้วยการแก้ไขปัญหาเอดผมเชื่อว่าผลงานท่านนะครับเต็มไปหมดนะครับพูดยังไงก็ไม่หมดนะครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยค่ะงานยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของคนที่ทำงานในกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยเฉพาะท่านอัยการก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่ามีประสบการณ์นะคะในการทำงานนะคะตรงนั้นในส่วนของดิฉันเองก็อยากจะเล่านิดนึงเพราะว่าในสมัยที่เป็นนักข่าวเนี่ยก็เคยมีโอกาสตามเสด็จพระองค์ท่านนะคะกับพระองค์สมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งพระองค์พาเนี่ยตอนนั้นท่านก็ยังทรงพระเยาว์ประมาณ11พรรษานะคะแล้วก็ไปประกวดแข่งขันบทกลอนไฮกุบทกลอนไฮกุนี่เป็นบทกลอนของญี่ปุ่นนะคะท่านก็ทรงมีความสามารถในด้านนี
2: ้
1: นะคะก็ยังก็มีโอกาสตามเสด็จไปแล้วก็ได้เห็นด้วยท่านก็ทรงน่ารักเป็นกันเองนะคะเหมือนกับที่เราทราบกันนะ
2: ค
1: ะก็เป็นความประทับใจในครั้งหนึ่งนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็ในช่วงเวลานี้ก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็เรียกว่าไปเฝ้ารอนะคะตามเส้นทางขบวน
2: เคลื่อน
1: พระศพเนี่ยกันอย่างตลอดเส้นทางนั่นแหละนะคะ
2: แล้วก็ถ่ายทอดโดยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคุณสมรัตน์ครับวันนี้
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับทราบว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นแม่ขายใหญ่ในการถ่ายทอดสดไปถ่ายก็สดพิธีเคลื่อนพระศพ
1: ก็เวลาประมาณ 15:40 นาทีอันนี้เป็นกำหนดการใหม่นะคะเดิมเนี่ยก็คือ 16:10 นาทีก็ขยับขึ้นมาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราก็มาพบกับผู้ฟังเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องกฎหมายกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะรับสายมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะกับการพยายามฆ่าฟังดูมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต่างกันขนาดไหนและโทษเป็นอย่างไรนี่ให้ท่านอัยการได้อธิบายกันค่ะ
2: ก็มาจากจริงๆคำถามกฎหมายเหล่านี้ก็มาจากผู้ฟังนั่นแหละครับที่ถามเข้ามาแล้วก็เขาติดใจนะครับติดใจในการดำเนินคดีอาญาของตำรวจติดใจในดำเนินคดีอาญาของอัยการนะครับแล้วก็ติดใจในคำพิพากษาศาลนะครับบางครั้งมันเหมือนกับว่าเขาถูกพยายามฆ่าไหมแต่ปรากฏว่าบางทีเราสืบไปสืบมานะครับผู้พิพากษาหรือศาลอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแค่ทำร้ายร่างกายแล้วถึงตายนะครับคำว่าพยายามฆ่ากับทำร้ายร่างกายนะครับมันต่างกันตรงที่เจตนาเป็นหลักแน่นอนนะครับเพราะเราดูที่เจตนานะครับเจตนาฆ่าเนี่ยนะครับกับเจตนาทำร้ายเนี่ยมันห่างกันเยอะมากนะครับแต่พอเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับเราดูเขาได้จริงแล้วมันแค่ก้ำกึ่งนะครับโดยหลักเจตนานะครับในการกระทำความผิดของกฎหมายนะครับผู้ใดต้องรับโทษในทางอาญาต้องกระทำโดยเจตนาเจตนาในทางกฎหมายมีอยู่สองส่วนคือเจตนาประสงค์ต่อผลคืออะไรครับคืออย่างเช่นต้องการจะทำร้ายเขาก็เอาหมัดไปต่อยเลยต้องการจะทำร้ายเขาก็เอาไม้ไปตีนี่คือประสงค์ต่อผลนะครับอีกเจตนาหนึ่งก็คือเจตนาลิงเห็นผลนะครับอย่างเช่นโมโหนะครับโกรธใครก็ไม่รู้ไม่มีใครอยู่ในรถเมล์เลยคึกขนองเอาปืนยิงเข้าไปในรถเมล์อย่างนี้ไม่มีใครเป็นคู่กรณีกับคุณเลยแต่คุณคึกขนองหรือลองปืนก็คนก็แล้วแต่คุณประสงค์คุณเล็งเห็นผลได้ว่ายิงปืนเข้าไปในรถเมล์นั้นอาจจะเป็นทำให้คนตายได
1: ้
2: เห็นไหมครับนั่นคือเจตนา
1: เ
2: ป็น
1: เห
2: ตุผลกับประสงค์ต่อผลมันต่างกันก็นำไปใช้ถึงทำร้ายร่างกายด้วยนะครับในกรณีพยายามฆ่านั้นนะครับเราดูจากไหนครับดูจากกรณีของการ1ใช้อาวุธอะไรเอาละครับคุณใช้ปืนยิงเขาเนี่ยนะครับไม่รู้ละคุณบอกตั้งใจจะยิงตรงไหนก็แล้วแต่แต่ปืนไปโดนขาอันนี้ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณเป็นนักแม่นปืนระดับโลกจริงๆเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์โดนพยายามฆ่าได้ถ้าก็ไม่ต่างนะครับเพราะว่าคุณใช้อาวุธปืนที่รุนแรงนะครับ
1: คือดูที่อาวุธด้วยว่าอาวุธนั้นมีความรุนแรงขนาดที่จะทำให้คนเสียชีวิตได้
2: ใช่ครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของมีดดาบนะครับเด็กขุดชาร์ปอะไรพวกนี้ครับคุณใช้เข้าไปเนี่ยโอเคละคุณบอกคุณแค่เจตนาทำร้ายแล้วคุณมีโอกาสเลือกจุดที่คุณทำร้ายไห
1: ม
2: ถ้าคุณบอกว่ามีคนล็อกแขนล็อกขาให้คุณแทงแล้วคุณเลือกแทงหน้าอกที่บริเวณหัวใจหรือปอดไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของทำร้ายร่างกายแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องของอาวุธแล้วก็เลือกได้ว่าจะทำร้ายจุดไหนที่สำคัญหรือคุณใช้ไม้พลองไม้เบสบอลคุณเลือกตีขาโอเคคุณอาจจะเป็นจิตนาทำร้ายแต่ถ้าคุณเลือกตีศีรษะแต่คุณสุภรัตน์เห็นไหมคุณมีอาวุธเป็นไม้ก็จริงแต่คุณเลือกจุดสำคัญนะครับอาจถึงกับตายได้นะครับแต่ที่เหลือก็เรื่องของการเจตนาที่ใช้จริงๆบางคนบอกว่าเอาอัยการเอาปืนมาจ่อหัวนะครับแล้วก็พูดแต่มันวัยรุ่นทะเลาะกันในผับนะครับหรือร้านอาหารต่างๆ แล้วก็ไปเอาปืนมาแล้วก็จับมันถึงก็จี้ขมอมเลยมึงอยากตายไหมมึงอยากตายใช่ไหมมึงอยากตายใช่ไหมนะครับสามสี่ครั้งแล้วสุดท้ายพออีกคนกลัวอีกคนกลัวก็เลยเอาปืนไปเก็บบางคนก็บอกถ้าไปแจ้งความที่โรงพักคุณสมรัตน์อย่างน้อยต้องแจ้งพยายามฆ่าแน่นอนแต่ถามนะครับพอมาดูในหลักกฎหมายใช้วุฒิปืนไหมเมื่อกี้ใช้นะครับแล้วก็เลือกจุดสำคัญไหมเลือกปัญหาต่อมาคือมีโอกาสทำไหมถามว่ามีโอกาสจะยิงไหมมีแล้วเขายิงไหมเขาก็ไม่ยิงเห็นไหมครับนั่นคือไม่มีเจตนาฆ่าคุณสมรัตน
1: ์
2: มันกลายเป็นเจตนาเลยครับทำร้ายก็ไม่ได้ทำร้ายมันมีเจตนาแค่ข่มขู
1: ่
2: อย่างเงี้ยครับมันดูต้องเวลาอัยการหรือตำรวจหรือศาลเนี่ยท่านพิจารณานะครับคุณสมรัตน
1: ์
2: มันไม่ได้พิจารณาเฉพาะเรื่องอาวุธอย่างเดียวนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับพอใช้แล้วแม้จะต้องใช้ปืนก็จริงคุณสมรัตน์เจตนาจะฆ่าก็จริงมันอาจเป็นการป้องกันได้ไหมอีก
1: จะเป็นการป้องกันตัวหรือเปล่าอย่าพลาดไปโดน
2: ให
1: ้เสียชีวิตอย่างนี้อ
2: ย่างเงี้ยครับ
1: เพราะมันก็มีเรียกว่าการตัดสินคดีลักษณะนี้ก็ต้อง
2: มันดูทุกมุมครับ
1: ดูละเอียด
2: และที่สำคัญที่สุดก็คือความเห็นแพทย์ความเห็นแพทย์อย่างเช่นใช้ปืนปากกานะครับยิงเข้าไปที่หน้าขาอย่างเงี้ยครับแพทย์ก็บอกว่าใช้ปืนปากกาที่ทำเองผลิตเองนะครับแต่เลือกยิงได้ก็คือเดินเข้าไปก็ยิงเข้าไปที่หน้าขานะครับเขาไม่ได้ยิงหัวใจไม่ได้ยิงหัวนะครับอย่างนี้ก็เลือกยิงอาจจะเป็นเรื่องของการประสงค์จะทำร้ายได้ไหมนะครับไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านะครับแต่ถ้าเกิดไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ขาหนีบปรากฏว่าเสียเลือดมากเลยออกเป็นลิตรออกอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้ก็อาจจะเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับหรือในกรณีที่เราเคยเห็นนะครับต่อยหมัดเดียวเปรี้ยงในคุณสมรัตน์กับเป็นนักมวยมีคนเข้ามาก็เอาสู้ดิเอาสิเข้ามาเปรี้ยงเดียวหัวฟาดฟุตบาทเขาตายเพราะศีรษะกระแทกฟุตบาทโดยกระทบอย่างรุนแรงและมีเลือดข้างในสมองอันนี้ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเลยจะต่อยกันนี่แหละครับแต่ปรากฏว่าพอฟาดปุ๊บหัวไปฟาดฟุตบาทตาย
1: ค่ะ
2: อย่างนี้ก็ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นต้องเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างนี้ครับและที่สำคัญพยายามฆ่าเนี่ยใบรับรองแพทย์นี่มีความสำคัญมากอย่างเช่นเรามองว่าเราใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกนะครับแล้วก็แพทย์ลงความเห็นว่านะครับความลึกประมาณสักสามนิ้วหกนิ้วอย่างเงี้ยครับแล้วลึกไปถึงปอดชั้นในนะครับแสดงว่าคนคนนี้แทงอย่างแรงคุณสมรัตน์แทงอย่างแรงคุณใช้มีดก็จริงนะ
1: แ
2: ต่คุณแทงลึกมากแทงอย่างแรงนะครับมีความลึกประมาณ6นิ้วแล้วลึกไปถึงช่องปอดนะครับปอดมีรูมีลมออกทางช่องปอดแพทย์ลงความเห็นว่าหากไม่มารักษาทันท่วงทีถึงแก่ความตายได
1: ้
2: อย่างนี้ก็มีดก็จริงนะครับเลือกแทงได้อาการหนักนะครับฟังความเห็นแพทย์แล้วเป็นพยายามฆ่าได
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเราจะไปตามสื่อหรือตามข้อที่จริงที่ออกมาไม่ได้ต้องดูจากสำนวนทั้งหมดนะครับเวลาที่จะสั่งคดี
1: อ
2: ันนี้ก็ต้อง
1: ว่าโทษมันก็ต่างกันเยอะใช่ไหม
2: ครับต่างมากเลยฆ่าผู้อื่นตายนี่ประหารชีวิตตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายเนี่ยมันมีทำร้ายร่างกายหลายแบบอีกทำร้ายถึงตายเนี่ยก
1: ็
2: โทษอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ3ปี15ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทำร้ายปกติเนี่ยแล้วไม่อันตรายแก่กายเนี่ยก็แค่1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 ถ้าทำร้ายแล้วมีบาดแผลอย่างเช่นนะครับเลือดออกนะครับหรือจมูกแตกนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นแค่จะไม่เกิน2ปีแต่ถ้าไปทำร้ายเขาตีปั้งเอามือยกมือปุ๊บมือหักอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นทำร้ายสาหัสนะครับประกอบกรณีจะกินได้ไม่เกินเกิน20วันหรือแขนขาหักพวกนี้นะครับหรือตาบอดนะครับหรือหน้าเสียโฉมเอาน้ำกรดสาดอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เป็นทำร้าย6เดือนจำคุกไม่เกิน10ปีโทษต่างกันเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องดูว่าเขาทำผิดแค่ไหนก็ต้องลงโทษตามสถานะพฤติการและการกระทำ
1: คือการตัดสินคดีเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอัยการท่านผู้พิพากษาเนี่ย
2: ค
1: ือรู้เรื่องกฎหมายอย่างแม่นยำอย่างเดียวไม่พอ
2: ครับ
1: ต้องมีศาสตร์อื่นๆที่ประกอบด้วย
2: วิทยาศาสตร์ก็ต้องใช้แพทย์ก็ต้องใช้
1: แพทย
2: ์นะครับแล้วก็อาวุธขนาดนะครับพวกนี้นะครับก็ต้องมาทั้งชั่งน้ำหนักนะครับโอเคละดุลพินิจของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันตำรวจอาจจะมองเป็นทำร้ายร่างกายอัยการอาจจะมองเป็นสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นพยายามฆ่า
1: ค่ะ
2: นะครับพอไปถึงศาลอาจจะฟังเป็นตามอัยการว่าหรือศาลจะกลับไปมองเหมือนตำรวจว่าก็ต้องว่ากันตอนสืบพยานอีกทีนึงอย่าลืมนะครับว่าตำรวจกล่าวหาอัยการก็รับสำนวนจากตำรวจแต่ศาลน่ะท่านโชคดีเพราะเมื่อไปถึงศาลแล้วเนี่ยเค้ามีทนายความเค้ามีการซักถามเค้ามีการซักค้านกันด้วยศาลท่านจะฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้ง2ด้านโดยเคลียร
1: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าระบบกล่าวหาเราเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นกฎหมายระดับนี้เข้าไปตามลำดับแบบนี้ครับ
1: ศาลเราก็ยังมีถึง3ศาลนะช
2: ั้
1: นต
2: ้
1: นอุทธรณ์ฎีกา
2: ศาลชั้นต้นลงโทษ
1: ค่ะ
2: อุทธรณ์ยก
1: อาจจะยกก็ได้ใช่มั้ย
2: ศาลฎีกาลงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็จริงก็พลิกคดีพลิกไปพลิกมาเหมือนกัน
2: ที่เราได้ยินเนาะ
1: รือบางทีศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก5ปีอุทธรณ์ไปอาจจำคุกเพิ่มมากกว่าเดิมอีก
2: ใช่ครับแต่ถ้าอุทธรณ์เพิ่มเนี่ยต้องอัยการอุทธรณ์เพิ่มโทษด้วยแต่ถ้าเกิดอัยการไม่อุทธรณ์จำเลยอุทธรณ์ได้ยกอย่างเดียวอย่างเงี้ยศาลจะเพิ่มโทษจำเลยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นอัยการต้องอุทธรณ์ด้วยว่าไม่เห็นด้วยมันโทษทีครับอย่างเคสทนายตั้มเมื่อวานที่เจอเนาะอันนี้สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายเลยอ
1: ัน
2: นี้ทนายตั้มก็โดนไปบางคดียกไปบางคดีนะครับคราวนี้ทนายตั้มก็จะอุทธรณ์คดีที่เขาโดนดิเขาก็ไม่สิทธิ์อุทธรณ์ได้อีกเห็นไห
1: ม
2: ส่วนอัยการก็เสียไปสองคดีฟอกเงินกับคดีที่เจ้าโกงรถใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอัยการก็ต้องมาพิจารณาว่าจะอุทธรณ์หรือไม
1: ่
2: คราวนี้ก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์ซึ่งศาลสูงก็ไปลุ้นกันอีกว่าศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะมองเหมือนศาลชั้นต้นหรือเปล่าแบบนี้เป็นเรื่องตัวอย่างให้เห็นใกล้เคียง
1: เป็น
2: คร
1: ับเป็นหนังยาวมากเลย คือแต่ละคดีเนี่ย
2: ค
1: ือต้องใช้เวลา
2: ใช่ครับ
1: กระบวนการพิจารณาเนี่ยเพราะว
2: ่
1: าต้องไต่สวนพยานนู่นนี่นั่นหลักฐานอะไรต่างๆนะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แต่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยยาวคดีอย่าเป็นคดีดีที่สุดเพราะศาลงานเยอะมาก
2: คุณสมรัตน์บอกว่าแต่ละคดีใช้เวลามันใช้เวลาเพราะอะไรเพราะคดีมันมากครับ
1: คดีมาก
2: ผู้พิพากษาก็มีประมาณ 5,000 ท่านอัยการก็มี 4,300 ท่าน
1: เนาะฮะ
2: ถูกครับทั้งประเทศครับถ
1: ู
2: กต้องคร
1: ับ มันน้อยจังเลยนะ
2: ก็หน่วยละคน70ล้านคนในกระทรวงนั้นทำไมคดีเราถึงช้าน
1: ั่นน่ะสิแล้วเพิ่มจำนวนให
2: ้ก็สอบคนไม่ได้ไงครับก็สอบคนอยู่ที่คุณสมรัตน์เห็นสอบทุกปีนะครับ
1: แล้วสอบติดยาก
2: จะมีคนได้อยู่58คน100คนอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: สภาทนายความก็ไม่ได้เป็นง่ายเห็นมั้ยเดี๋ยวนี้ก็สอบกัน 7,000 คนน่ะคนได้แค่ 3-400 คน
1: ค่ะ
2: เป็นมากที่สุดเป็นพันนี่เด็กก็ดีใจแล้วนะครับ
1: คนที่ไปทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นง่ายๆเพราะว่าจะต้องแบบโอ้โหเข้มงวดคัดแล้วคดีเพราะมีหน้าที่ต้องมาตัดสินให้ความยุติธรรมกับ คนใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: แต่คิดว่าแล้วก็เห็นใจเพราะว่าหลักพันจะไปนะโอ้โหดูแล
2: คดีมันถึงต่อคิวครับคดีมันถึงต่อคิวครับที
1: ่
2: น่าเห็นใจที่สุดก็คนที่ถูกขังระหว่างต่อคิวถ
1: ้
2: าศาลยกขึ้นมาแล้วก็วันละ500บาทก็ไม่คุ้ม
1: หมายถึงว่าถ้าจำคุกอยู
2: ่
1: แล้วก็คดีหมายถึงว่าร
2: อคิวสืบพยาน
1: รอคิวหรือว่าพออ่ะพ้นไม่ได้พยานความผิดแต่ติดคุกฟรีอะไรอย่างนี
2: ้แย่ครับ
1: แต่ก็มีจ่ายชดเชยให
2: ้
1: เท่าไหร่นะคะ
2: 500บาทต่อวัน
1: 500บาทต่อวัน
2: เออคุณสมรัตน์ดูดิครับแล้วแต่จริงๆถ้าติดคุกฟรีเนี่ยต้องเป็นเรื่องติดคุกที่ศาลยกฟ้องว่าไม่ผิดด้วยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ศาลบอกว่ายังมีเหตุสงสัยว่าจำเลยทำผิดหรือไม่จึงยกฟ้องเพราะสงสัยอย
1: ่
2: างน
1: ี้
2: ก็ไม่ได้500อีกแต่ต้องยกฟ้องว่าจำเลยไม่ได้ทำผิดหรือคดีการยุบความหรือการกระทำไม่เป็นความผิดอย
1: ่
2: างเง
1: ี้
2: ยครับมันก็มีเงื่อนไขในการเยียวยาอีกก็ไม่ใช่ได้ทุกคนอีก
1: เพราะฉะนั้นเรารู้กฎหมายไว้ดีที่สุดจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนะคะค่ะขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
0: อุณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมกรองความเศร้าโศกกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรตุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยัง

0: ังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ท่านณรงค์ศรีรสัน
1: ร
0: องอธิบดีอัยการภาค9นะคะในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันเร็วขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็รอที่จะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะเป็นการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานรินทราเทพยมดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา นะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตนาในพระบรมมหาราชวังค่ะในช่วงเวลานี้เราก็ยังเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะในการจัดรายการตอนนี้มีคุณไพฑูรย์นะคะโทรจากจังหวัดสระแก้วจะปรึกษาเรื่องการทำนาในพื้นที่สปก.นะคะ
1: ค
0: แล้วก็มีการปล่อยน้ำไหลผ่านนาไปทางใต้แต่ปีที่แล้วนะคะเจ้าของพื้นที่นาทางใต้ก็ปิดทางน้ำไหลทำให้น้ำท่วมนาข้าวเสียหายไปเจรจาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นนาของเขาจะทำอย่างไรเอาเดี๋ยวไปฟังคุณไพฑูรย์เล่าให้ฟังดีว่ามันอย่างไรกันแน่นะคะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมเจอเลยครับ
0: เชิญค่ะเป็นอย่างไรเอ่ยเราทำนาอยู่ของเราแล้วที่ติดกันก็ทำนาเหมือนกันถูกไหมคะ
3: ครับครับ
1: ครับแล้วทำไมเพิ่งมีประเด็นขึ้นมาพี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
3: พอดีเขาว่ามันมีนาข้าวเคียงอีกแปลงนึงด้านนึงนะเขาอยากจะให้แบ่งกันขุด
1: ครับ
3: ตรงกลางแดนใหม
1: ่
3: ทีนี้ก็คุยแล้วเจ้านั้นเขาก็ไม่เขาว่าที่ของเขาไม่ใช่ทางน้ำธรรมชาติเก่า
1: ครับ
3: แล้วเขาก็ไม่ทำ
1: ครับ
3: ที่เขาปิดเขาก็จะให้ไปขุดตรงแดนแล้วนาเจ้าที่
1: อยู่ข้างใต้อ
3: ยู่ข้างใต้น้ำแล้วก็เคยเป็นทางน้ำเก่าของผมก็ทางน้ำเก่าเหมือนกัน
1: ครับสรุปว่ามันปัญหาเกิดมาจากที่ดินแปลงอื่นไม่ใช่ที่ดินของพี่ใช่ไหม
3: ก
1: ็เป็นที่ดินแปลงอื่นที่จะขอเปลี่ยนทางน้ำ
3: เป็นใต้น้ำใต้ทางน้ำของผมแต่เขาจะขยับไปเปิดเป็นแดนต่อแดนแล้วก็ให
1: ้
3: เสียดินข้างเป็นการทุกทีหนึ่ง
1: ครับ
3: ทีนี้เจ้าด้านเหนือเขาก็ว่าตาเขาไม่ใช่ทางน้ำเก่า
1: ครับ
3: เขาก็ไม่ยอมเปิดตอนนี้แต่ทางน้ำเก่ามันก็ของผมด้วยแล้วก็ของเจ้าใต้น้ำของผมนี่แหละ
1: ครับ
0: ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันมาท่วมนาเราหรือยังไงคะ
3: มาท่วมครับ
1: ข้างล่างเขา
3: ขาดไปอยู่ที่ใกล้ก็ขาดไปขาดตอนฤดูน้ำหลาก
1: ครับ
3: ผมก็รีบทำแต่ต้นปีก็เลยเสียหายน้อยหน่อยหนึ่งไม่ได้ตามทุกปี
1: พี่กำลังพูดว่าน้ำที่มาจากแปลงทิศเหนือของพี่เนี่ยกำลังจะทำร่องน้ำหรือทิศทางน้ำใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเดิมถูกไหมครับ
3: ด้านเหนือก็เป็นคลองธรรมชาติเหมือนกัน
1: ครับ
3: เขาก็ปล่อยมาระยะทางน้ำมันมาจากเขาก็ร่วม10 กิโล
1: ครับ
3: หมู่บ้านเป็นแต่เขาก็ทำคลองธรรมชาติว่าเป็นนาทุกเจ้าแหละแต่เขาไม่ติดน้ำ
1: ครับ
3: เขาไหลผ่านนาผมแล้วก็ผ่านนาเจ้าใต้น้ำผมก็ไปถึงกระบือ
1: น
3: อยู
1: ่อันนี้ก็ปกตินะอันนี้ก็ปกติแต่ตอนนี้เขาไปทำอะไรครับมันถึงมันผิดปกติยังไงครับ
3: ทำคณะใหญ่ครับ
1: ข้างบนเหรอข้างบนพี่ทำคณะใหญ่เปลี่ยน
3: ข้างล่างใต้น้ำข้างล่างใต้น้ำ
1: โอเคถ้างั้นผมฟังพี่ฟังตามนี้ก่อนเนาะหลักกฎหมายก่อนนะหลักกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายของการที่เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ที่เป็นที่รับน้ำปกตินะครับน้ำไหลปกตินะครับจะต้องยอมรับน้ำที่ไหลมาจากที่ที่สูงกว่านะครับก่อนที่จะระบายน้ำนั้นเข้าไปในคลองธรรมชาติอันนี้หลักก่อนเลยนะหลักก่อนเลยถ้าเกิดว่าน้ำพี่บอกก็ปล่อยมาจากเขาลงมาผ่านที่ดินของใครก็แล้วแต่ผ่านของที่ดินของพี่แล้วก็ไปผ่านที่ดินของเขาอันนี้เขาต้องยอมรับใครจะมาทำให้ที่ดินของพี่เนี่ยถมดินสูงขึ้นหรือทำให้ที่ดินของเขาเนี่ยตั้งกำแพงแล้วทำให้น้ำนั้นกักไว้แล้วก็มาขังทำให้พี่เสียหายอันดับแรกคือทำไม่ได้นั่นคือหลักกฎหมายนะครับและก็ประเด็นที่สองคือถ้าการรับน้ำของที่ดินเจ้าที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยนะครับอาจเรียกร้องให้เจ้าของที่ดินที่สูงกว่า

0: ทําทางระบายน้ําได้โดยเจ้าของที่ดินที่สูงกว่านั้นเป็นคนออกค่ารับทางระบายน้ํานะครับเพื่อให้ตลอดไปจนถึงทางสาธารณะแต่ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่ต่ํากว่าจะเรียกค่าทดแทนอันนั้นคือเขาอาจจะขอให้เราทําทางได้ถ้าที่ดินของเขาเนี่ยถูกรับน้ําเนี่ยนะครับไปเพราะความเสียหายจากการที่รับน้ําอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแต่โดยหลักตามธรรมชาติเนี่ยเขาต้องยอมไม่รับไปยอมไม่รับไปนะครับจะมาอยู่ๆเคยมารับได้20ปี30ปีแล้วพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนทางน้ำนะอันนี้ตรงกันนะพี่ไม่ได้ทำอะไรให้เปลี่ยนทางน้ำให้เขาเดือดร้อนกว่าที่เคยรับน้ำมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ได้ยินไม่เคย
2: ได้ยินไม่ได้ทำเป็นทางแต่ก็ไม่ก
0: ัก
2: น้ำทำให้เป็นที่
0: รับ
2: ว่
0: าห้ามเขาห้ามกักน้ำด้วยนะถ้าพี่กักน้ำข้างล่างจะขาดน้ำ
2: ก็ทำแค่เอาช่วงข้าวใช่ไหมครับแล้วก็ต้องปล่อยผ่านแล้วก็น้ำเหนือก็มาเรื่อยๆน้ำ
0: โอเค
2: ก็ต้องผ่านไปเรื่อย
0: ๆเขาก็ได้ประโยชน์อยู่นะเขาไม่ได้เสียประโยชน์นะครับ
2: ก
0: ็แต่ว่าทางเสียอย่างเดียวก็คือเขามาทำกำแพงกั้นน้ำเลยครับถมดินสูงขึ้นเหรอ
2: สูงขึ้นปรับครับ
0: แล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันขังอยู่ในที่ดินของพี่นานทำให้พืชพันธุ์เสียหายถูกไหม
2: มันก็ขาดประโยชน์ดีใจนี
0: ่
2: ก็ทำให้ขาดถ้าขาดก็ลงที่เก่าแล้ว
0: ครับ
2: แต่มันขาดนี่มันขาดตอนข้าวโตจะเกี่ยวข้าวแล้วฤดูน้ำหลากเดือนตุลา
0: ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเคยปรึกษากันไหมในจากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยเคยให้เขามาคุยกับเราไหม
2: ตอนนี้กำลังปลัดอบต.ไอเกียแล้วว่าให้
0: ครับ
2: จะทำคลองให
0: ้โอเค
2: แต่นาด้านเหนือคือเขาจะย้ายจะขอย้ายไปทำคลองด้านเหนือที่ติดแดนระหว่างแดนกับแดน
0: ครับ
2: แล้วก็จะแบ่งดินขุดออกข้างละกุ้งกี้หนึ่งแบ่งคนละครึ่ง
0: โอเคโอเค
2: ทีนี้ด้านเหนือเขาก็ไม่เอาเขาว่าเขาไม่ยอม
0: ครับ
2: เด็กก็เพิ่งทราบมาตอนนี้ยังไม่หาลือกันต่อ
0: ต้องเป็นหน้าที่ของอบต.กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วที่จะต้องไปคุยเขาเข้าใจนะครับว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยนะครับมันจะเสียหายอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดขัดจริงๆเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยพี่ไปทูลเองหากเกิดความเสียหายจากการกระทำของพื้นข้างล่าง
2: เสียหายเหมือนกันด้านเหนือไม่ด้านเหนือคือมันมีน้ำที่มาจากตะวันตกด้านเหนือคือเจ้าที่เขาไม่แบ่งดินเขาจะไม่ยอมแบ่งดินขุดเป็นร่องน้ำให้คือเจ้าที่ปิดน้ำนี่เขาจะขยับไปปิดเปิดทางน้ำตรงแดนต่อแดน
0: ครับ
2: ไม่เป็นเสียที่แบ่งที่คนละครึ่งระบายน้ำ
0: ครับ
1: ค่ะคุณไพฑูรย์คะเสียหายหลายเจ้าไหมคะนอกจากของคุณไพฑูรย์แล้ว
2: ก็มีเจ้า
1: อื่นด้วยใช่ไหม
2: ด้านที่เหลือของผมด้วยเลยที่เขาไม่ยอมด้วยแหละที่เขาไม่ยอมที่เขาจะไม่ยอมออกการขุดดินนี่แหละ
0: ครับ
2: เจ้าหนึ่ง
0: ถ้าทำแบบที่อบต.แนะนำที่พี่พูดเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าทางน้ำไหลธรรมชาติปกติใช่ไหมครับ
2: ก็เป็นประโยชน์ว่าไม่ให้น้ำเวลาน้ำหลากมามันก็ท่วมไปทั่วแหละไปทั่วแต่ถ้าน้ำหลากมาจริงๆก็จะไปตามทางขุดระบาย
0: โอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ผู้นำท้องถิ่นระดับผู้สุรัตน
1: ์
0: อันนี้ต้องไปทำความเข้าใจว่าประโยชน์ตนเองกับประโยชน์สาธารณะมากกว่าแค่ไหนมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับตัวเขาอีกแต่ถ้าจะพี่ไปทุนต้องเข้าใจด้วยนะตอนนี้เรากำลังจะทำให้น้ำที่ไหลมาตามธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนแปลงวิธีการไหลนะอันนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำได้ด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแม้เขาอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเปลี่ยนแปลงไหลปกติเนี่ยที่ดินที่อยู่ต่ำกว่ามีสิทธิ์รับน้ำได้ที่ไหลตามธรรมชาติไม่ใช่มาจากการปรับแต่งหรือขุดลอกหรือเปลี่ยนทางน้ำอันนี้ต้องหลักกฎหมายต้องเข้าใจก่อนผมพูดกลางๆนะไม่ใช่ว่าพอพี่ไปทูลมาเนี่ยมาปรึกษารายการเราแล้วจะต้องได้ตรงตามที่ไปทูลต้องการเพราะฉะนั้นในส่วนที่พี่ไปทูลกำลังพูดถึงตอนนี้คือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจและก็ให้ผลประโยชน์กับคนที่เขายังไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณด้วยในขณะเดียวกันผลประโยชน์ก็ย่อมธรรมดาคุณสุภรัตน์มีบางคนต้องเสียประโยชน์ด้วยแต่ประโยชน์นั้นที่ได้มันจะมากกว่าคนที่เสีย
1: ต้องรู้ส่วนรวม
0: ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่เจ้าของที่ดินแปลงบนนั่นแหละนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็ได้ประโยชน์ตรงไหนแต่คุณจะเสียตรงไหนและที่สำคัญที่สุดประโยชน์โดยรวมหลายหมู่บ้านหลายแปลงที่คุณพี่ไพฑูรย์พูดเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ต้องอยู่ที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนในการที่เข้าไปพูดจามีปก ครองเข้ามาฟังบ้างยังครับตอนนี้ครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเข้ามาช่วยบ้างยังครับพี่
2: ยังไม่ไปครับ
0: ได้แต่ก็ลองดูพี่ลองให้ท้องถิ่นกับผู้ใหญ่บ้านเพราะตอนนี้ท้องถิ่นดีมากที่เข้ามาทำพัฒนาให้ใช่ไหมครับออกงบประมาณให้ใช่ไหมครับพี่ไพฑูรย
2: ์ว่าจะ
0: เนี่ยครับ
2: มองว่าอันนี้มันเหนือน้ำมันมีเหนือน้ำกับตะวันตกน้ำครับ
0: อันนี้พี่ครับผม
2: ด้านนี้เขาจะไม่ยอมเพราะว่าของเขาไม่ใช่ทางน้ำเรา
0: ได้ครับ
1: เขาไม่ยอมก็ต้องให้นะเจรจากันต่อนะคะ
0: เขาก็มีสิทธินะพี่ไพฑูรย์นะเพราะเขาไม่ใช่ทางน้ำเดิมไงที่เราบอกว่าทางน้ำต้องเป็นทางน้ำตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นการขุดรอบเปลี่ยนทิศทางถ้าเปลี่ยน
2: มันก็ขุดตามแดนด้านทิศเหนือแล้วอยู่แล้วหลังพอดี
0: โอเค
2: คือเจ้านี้เขาคิดว่าเขาเสียที่ดินไปเราก็จะ
0: ครับ
2: เอาที่ดินจากด้านเหนือ
0: ครับก็เมื่อไหร่ที่เขายอมให้นะพี่ไพฑูรย์ของเขาที่หายไปแหว่งไปนิดเดียว20เซน15เซนเนี่ยก็จะกลายเป็นลำรางสาธารณะเลยถูกไหม
2: ก็คงจะเป็นทางสาธารณะแหละครับ
0: ใช่ครับเนี่ยครับก็ต้องเห็นใจเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ผู้นำนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดมันติดขัดจริงๆก็ยังมีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะอำเภออาจจะมาพูดคุยแล้วก็อาจจะสร้างการรับรู้เขาด้วยนะครับเราฉะนั้นก็ลองดูกันก่อนที่คืบหน้ายังไงนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะใช้วิถีประชานะครับของพี่น้องในชุมชนหมู่บ้านคุยกันเองก่อนยังจะไม่ถึงอัยการแต่ถ้าคืบหน้าจริงๆสุดท้ายแล้วมันจะต้องถึงเนี่ยพี่ไพฑูรย์ค่อยมาคุยกับเราอีกสักทีก็ได้นะน
2: ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวอัยการผมจะมองดูว่าอัยการจะเข้าไปช่วยประเด็นสุดท้ายที่มันตกผลึกแล้วว่ามันติดอะไรหรือมันได้ไปแล้วก็จบไปแต่พี่นะ
2: ครับ
0: ได้นี่ผมอธิบายข้อกฎหมายให้ฟังก่อนนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณไพฑูรย์คะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากครับพี
1: ่ปัญหาบางอย่างเนี่ยถ้าคุยกันได้จบในพื้นที่ในท้องถิ่นก็ดีนะคะไม่ต้องมา
0: คืออัยการตำรวจนี่ค่อยไปทีหลังแล้วเขากำลังคุยกันอยู่ดีๆให้เขาคุยกันไม่ดีก่อนจึงมีคนกลาง
1: ยังไม่ถึงต้องมาฟ้องร้องอะไรกันนะคะค่ะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละนะคะในพื้นที่นะคะก็
0: มันอยู่ที่เสียสละแล้วก็มันอยู่ที่ประโยชน์นะครับแต่จริงๆเราไปบังคับ
1: ความเข้าใจ
0: เราไปบังคับเขาให้ทำหลักกฎหมายบังคับเขาทำไม่ได้เพราะเรากำลังเปลี่ยนทางน้ำอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวทำให้ที่ดินเดือดร้อนเกินควรเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาไม่ได้ใช้สอยกรรมสิทธิ์ของเขานะครับตอนแรกนึกว่าข้างล่างเนี่ยไปปิดกั้นไม่ยอมให้น้ำไปท่านขังเคยมีเหมือนกันที่ไปทำบ้านจัดสรรและถมที่น้ำไปลงไปขังสวนมะพร้าวก็ทั้งสวนเลยเขาเสียหายเป็นแสนๆต่อปีอย่างเงี้ยอย่างนี้หมู่บ้านจะสั่งต้องรับผิดชอบอย่างนี้เข้าใจกัน
1: พูดถึงเรื่องน้ำเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่นะคะแต่ว่ากลางวันก็จะร้อนนะเย็นคือถ้าฝนตกคือมันจะสลับกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงกลางเดือนไปแล้วฝนก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็จะกลับมาร้อนเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าเอลนินโยใช่ไหมคะสำหรับปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนความแห้งแล้งนะคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ยฝนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่ามันจะไปเรียกว่าเป็นเรนบอมนะคะเรนบอมเนี่ยตุ้มตรงไหน
0: แล้วใหญ่แล้วก็ตกสัก3วันเนี่ยนะนี่อ
1: าจจะช่วงนี้นี่อาจน้ำอาจจะอยู่บนเขาอยู่นะกำลังเคลื่อนลงมาหรือเปล่าพวกน้ำป่าแล้วพวกนี้ต้องระวังด้วยนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่ๆของสุพรรณ
1: ส
0: องวันสามวันนี่ท่วมในเมืองแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพัทยาต้องขอไปนะครับพระแก่แล้วเนา
1: ะ
0: เมื่อกี้กระบี่ที่เราจะไปเนี่ยพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าผมก็ไปดูงานที่กระบี่ไปเจอแล้วตอนนี้น้ำท่วมอ่าวลึกน้ำท่วมบริเวณรอบๆแล้วถนนขาดสะพานขาด
1: อ
0: ันนี้แค่ตกไม่กี่วันนะ
1: อ๋อ
0: แล้วก็แปลกหันใหญ่ก็เหมือนกันอันนี้ต้องพูดเลย
1: หันใหญ่ชาวหันใหญ่ก็ต้องอะไรนะคะตอนนี้ใจทุ่มๆต่อม
0: ๆ
1: อีกแล้วหรือ
0: ผู้บริหารบอกว่าประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านก็ตกใจนะครับปีที่แล้วก็ประชุมแบบนี้ครับ
1: เดี๋ยวต้องขอเรียนถามผู้บริหารเดิมหรือเปล่าคร
0: ับเดิม
1: เหรอ
0: ที่เขายังอยู่นะก็รู้จักกันนะครับรู้จักกันแต่ก็คงต้องคือบทเรียนเราจำเป็นในการนี้ต้องมาพัฒนาแล้วล่ะว่าบทเรียนเป็นอย่างไร
1: หลายบทเรียนแล้วนะ
0: แล้วก็พนังต่างๆหรือว่าสะพานคลองต่างๆที่มันรั่วออกไปเนี่ยยังซ่อมไม่เสร็จนะคุณสมรัตน
1: ์
0: เพราะอย่าลืมนะคลองรอต่างๆกำแพงก็พังนะยินสอสอบางท่านเอาพูดง่ายๆให้เครดิตเขาแล้วกันสอสอจุลีนุ่มแก้วท่านก็ไปดูพนังแตกนะกำแพงแตกก็มีกำแพงแตกนี่มันหลุดออกไปแล้วมันโอ้ไปท่วมข้างนอกเลย
1: คิดว่าเอาอยู่แต่ไม่อยู่ไงเพราะน้ำมันแรงใช่ไหมคะ
0: โอ้น้ำคลองกว้าง
1: ที่แม่สายฉันก็เห็นเขาก็เตรียมการนะ
0: ใช่ครับ
1: เอากระสอบเอาบิ๊กแบ็กอะไรต่างๆไปกั้นเอาไว้สูงเลยนะแต่ไม่รู้มันจะ
0: บิ๊กแบ็กมีน่ากลัวนะหรือ
1: มันจะ
0: ล
1: ่วง
0: อะไรคุณเห็นไหมอ่างทองไว้อ่างทองหรือไหนก้อนเดียวนะหนีทั้งหมด
1: ก็อาจ มันอาจจะต้องใช้นวัตกรรมอะไร
3: ใช่ครับใช่ใช
1: ่ดูแบบทางเมืองนอกอ่ะก็จะมีแผ่นหรือเป็นอะไรเงี้ยมากั้นไว้
3: ต้องรอ
1: ไอ้ของเราแปลว่าใช้กระสอบทรายใช่ไหมมันก็ขนลำบาก
3: มันขนลำบากแล้วไม่พอมันล้มสักลูกเนี่ยโอ้มันเข้าแบบมาเร็วมากเลยมันล้มสักลูกเนี่ยเพราะข้างนอกมันสูงกว่ากระสอบทรายเยอะเลยนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับอย่างน้อยถ้าต้องแล้วทุกอย่างต้องเชื่อข่าวด้วยนะครับของพี่น้องชาวหาดใหญ่เราที่เราเจอนี่ผมประสบการณ์อยู่ข้างในตรงนั้นก็คือเราไม่เชื่อมันจะเกิด
1: ก็ไม่เคยคิดเนี่ยหลายสิบปีไม่เคยท่วมตรงนี้ไม่เคยท่วมแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านใช่ไหมครับ
3: แม้กระทั่งคนอพยพเนี่ยเอารถไปจอดบนสะพานลอยก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมสะพานลอยเห็นไหมครับตามที่รูปภาพเพราะฉะนั้นแต่ข่าวต้องชัวร์นะข่าวต้องชัวร์มันที่บอกนะครับเพราะบางคนตรงเหลืองตรงเขียวตรงเหลืองตรงเหลืองก็ยังไม่คิดจะออกกันเลยพอตรงแดงมาคราวนี้ก็ช่วยไม่ทันแล้ว
1: เดี๋ยวนี้เขามีระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วนะคะปอพอ
3: ที่ผมเชิญ
1: ที่ผมแจ้ง
3: ที่ผมยังเป็นธงอยู่เลยเนี่ย
1: ธงนี่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะ
3: ว
1: ัน
3: น
1: ั้
3: นที่คุณอะไรนะช่อง3นะครับคุณกิติไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอะไรครับจะเป็นตรงเขียวตรงเหลืองอยู่เลยเพราะน้ำท่วมมันจะ2เมตรกว่าคือลืมคนไปเปลี่ยนธงอ่ะไปเปลี่ยนไม่ได้ครับ
1: ใช้ระบบคนนี่ไม่ได้แล้วนะคะเออเรอร์ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ฝากให้เตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเตรียมรับมืออย่างไรแต่ตัวเราเองเนี่ยเรามีประสบการณ์แล้วนะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมขยับของบนที่สูงที่บอกว่าไอ้เคยสูงแค่นี้รอดนะเที่ยวที่แล้วไม่รอดเราก็ต้องสูงกว่าเดิมนะคะหรือใครที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะถ้ามีคำเตือนมาเราออกจากพื้นที่ก่อนดีไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้น
3: แล้วก็ศูนย์อพยพผู้สูงอายุเราไม่ได้เตรียมบริหารความเสี่ยงเลยนะครับบางทีเราไม่ได้เตรียมเรื่องศูนย์อพยพพอมาถึงเวลาพบคนอยู่ปั๊บน้ำอยู่มีอาหารไม่มีแล้วอาหารมาไม่ได้ด้วยคราวนี
1: ้
3: นี่คือยุ่งยากมากนะครับในกรณีอาหารมาไม่ได้ทางขาดเนี่ย
1: ที่หาดใหญ่เน
3: า
1: ะ
3: ไม่ได้ขาดเฉพาะที่เรานะคุณสุภรัต
1: น์
3: ท่านพี่น้องลองดูนะครับเวลาท่านจะมีพายุหรือมีฝนจะพัดเหนือเหมือนกันมันไม่ได้ขาดเฉพาะจังหวัดท่านนะถนนน่ะมันขาดมาตั้งแต่ที่อื่นแล้วเขาเข้าไปช่วยท่านไม่ได้
1: เด
3: ิน
1: ทางไปลำบาก
3: ถูกต้องครับศูนย์อพยพก็ต้องเตรียมนะรถตัว
1: ฝนฟ้าตกเราออกไปไหนลำบากแล้วก็ตุนไว้สักหน่อยนึงนะจะได้มีอะไร
3: รอวันเขามาช่วยเรานะครับได้มีของไว้ก่อนที่คนอื่นจะเอาเรือจากแพ็คเขาไม่ได้แพ็ครอเรานะครับเขาจะไปแพ็คกันตรงนั้นเลยน
1: ะ
3: ของทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับ
1: ให้เรามัดระวังอย่างหนึ่งด้วยนะที่มากับน้ำพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะคะงูเหนียวเขี้ยวขอนะคะตะกุ่มตะขาบเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะในช่วงนี้ยังมีเวลาปรึกษาปัญหากฎหมายฝากมีคำถามที่ฝากมานะคะ
3: ครับผม
1: กรณีมีลูก2คนคุณพ่อเซ็นยกมรดกให้ลูกคนโตก่อนเสียชีวิตความจริงถ้ายกให
3: ้
1: ก่อนเสียชีวิตนี่ไม่เรียกมรดกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: มรดกนี่จะเรียกว่ามรดกได้ต่อเมื่อ
3: เสียชีวิตแล้ว
1: เจ้าของทรัพย์ท่านเสียชีวิตแล้ว
3: ใช่คร
1: ับ
3: อ
1: ันนี้ก็หมายว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะเซ็นยกที่ยกทางให้พี่คนโตก่อนเสียชีวิตแล้วนะต่อมาคุณพ่อก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่ยกให้คนโตไปแล้วเนี่ยแต่ลูกอีกคนนึงบอกว่าตอนนี้ติดต่อพี่คนโตไม่ได้เหมือนหายสาบสูญไปหรือยังไรหรือจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: ครับ
1: แล้วถามว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วอย่างเนี้ยแล้วมรดกเนี่ยเรามันจะตกเป็นของใครหรือจะสามารถทำอย่างไรได
3: ้ครับถามแบบนี้คำว่าคุณพ่อเซ็นยกมรดกให้เนี่ยน่าจะเป็นพินัยกรรมไหม
1: หรือคุณพ่อทำพินัยกรรมไว้ก่อน
3: เขาบอกว่าพอลูกตายแล้วเนี่ยลูกไม่อยู่เพราะจะยกให้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มรดกของคุณพ่อแล้วมันกลายเป็นมรดกของพี่คนโตไป
1: โอเคทำพินัยกรรมไว้ให้ลูกคนโตนี่คุณพ่อก็เสียแล้วลูกคนโตที่ได้รับมรดกตรงนี้ก็ติดต่อไม่ได้หายสาบสูญ
3: ใช่ครับ
1: จะทำอย่างไร
3: โอเคก่อนเนาะในประเด็นแรกถ้าหากวินัยกรรมมีทรัพย์มรดกยกให้ลูกคนโต
1: ค่ะ
3: นะครับวินัยกรรมนั้นมีผลต่อกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาทำไว้แล้วการที่มายกให้ลูกคนโตเนี่ยนะครับสิทธิของคนตายในลูกคนโตเนี่ยได้รับมรดกนั้นทันทีในวันที่พ่อตายนะครับยกเว้นนะครับว่าลูกคนโตเนี่ยนะครับเอาลูกคนโตยังไม่เสียนะครับลูกคนโตก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกพ่อโดยวินัยกรรมแต่ปรากฏว่าลูกคนโตมารู้อยู่ที่ไหนก็ต้องมาว่ากันเรื่องคนสาบสูญคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
3: คนสาบสูญเนี่ยลูกคนโตมีครอบครัวมีลูกมีเมียไห
1: ม
3: นะครับถ้ามีนะครับก็สาบสูญเขาหายไปนานหรือยังหายกันไปติดต่อเกิน5ปีแล้วไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีใครติดต่อได้ต้องมีหลักฐานนะว่าเขาเคยหายไปก่อน5ปีนะครับมีคนไปแจ้งความไว้หรือเปล่าในสมัยก่อนหรือหากไม่มีในวันนี้ก็ไปแจ้งความได้ว่าเขาหายไปจากบ้านไปเมื่อ15ปีที่แล้วถึงปัจจุบันก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ภรรยาหรือลูกนะครับหรือคนในครอบครัวของเขาเนี่ยสามารถไปร้องขอต่อพนักงานอัยการนะขอให้ศาลสั่งให้คนโตเนี่ยครับ เป็นคนสาบสูญได้คุณสุภรัตน์พอเป็นคนสาบสูญได้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกเมียเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเพราะตรงนี้ตกเป็นของลูกเมียเขาไปแล้วนะครับตกเป็นของคนโตไปแล้ว
1: ต้องดูนะว่าลูกคนโตเนี่ยเขามีลูกเมียไหม
3: ใช่ครับใช่ครับถ้าไม่มีก็จะกลายเป็นของพี่น้องของพี่คนโตลูกคนโต
1: ลูกอีกคนหนึ่งก็จะได้แทน
3: ใช่ครับลูกคนโตไม่อยู่มีลูกคนเล็กไหมต้องไม่อยู่แล้วเพราะลูกคนโตนี่แสดงว่ามีคนอื่นแสดงว่ามีคนกลางคนเล็กถูกไหมครับ
1: มีลูกสองคน
3: อย่างเงี้ยครับมีลูกสองคนก็ถ้าเขาไม่มีลูกนะครับเขาไม่มีภรรยาก็จะกลายเป็นพี่น้องลำดับต่อไปก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนะคนที่ถามสมมติคนถามเป็นพี่น้องนะที่เหลืออยู่นะครับเขาไม่มีลูกไม่มีครอบครัวเนี่ยคนที่ถามเนี่ยถ้าเป็นน้องคนโตน้องคนเล็กเนี่ยนะครับสามารถไปร้องขอต่ออัยการนะให้ตั้งให้ศาลร้องว่าเป็นคนโตเป็นคนสาบสูญและน้องคนเล็กก็จะได้รับมรดกต่อไปครับ
1: ถ้าฟังอยู่ก็ไปปรึกษาที่อัยการเลยนะคะ
3: ได้ครับ
1: ค่ะไม่แน่ใจว่านานหรือยังมันขึ้นอยู่กับเวลาได้ไหมคะ
3: เวลาไม่เป็นไรครับเวลาไม่เป็นไรเวลาไม่เป็นไรเพราะยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนั้นไม่ได้พิพาทกับทายาทนะครับก็สามารถไปร้องขอได้ไม่จำเป็น10ปี15ปีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขายังโอนทรัพย์สินไม่ได
1: ้ค่ะ
3: นะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาถ้าเขามีครอบครัวอยู่เราจะถูกตัดแค่นั้นเองน้องคนเล็กนะครับครับผม
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังที่รับฟังรับชมอยู่ทาง Facebook นะคะคุณอเนกพริกไทย
3: มาเหมือนกันเนาะ
1: คุณนิชาภานะคะก็บอกว่าท่านทั้งสองมีบุญและวาสนาที่มีโอกาสใกล้ชิดพระองค์พานะคะ
3: ครับผม
1: แชร์ให้แล้วรายการมีประโยชน์ส่วนมากจะฟังทางวิทยุมากกว่าเข้าชมเฟซ
3: ครับผม
1: นะคุณพลกฤษก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะ
3: ครับ
1: ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางคลื่น FM 92.5 ด้วยนะคะหรือว่า AM 891ด้วยนะคะ
3: ค่ะตอนแรกเรากลัวนะตอนมีเทคโนโลยีเข้ามาเราก็วิทยุนี่จะไม่มีคนฟังนะ
1: จริงๆแล้ว
3: เรามียังมีแฟนประจําอยู่
1: ทางวิทยุเนี่ยเท่าที่ดูแล้วฟังวิทยุมากกว่าเข
3: ้
1: ามาดูในเฟซนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ฟังวิทยุก็คนในต่างจังหวัดก็รับฟังเยอะนะคะหรือว่าคนที่ขับรถไปก็ฟังวิทยุไปอย่างเป็นต้นนะคะดิฉันก็เคยไปต่างจังหวัดนี่แหละก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะเขาก็บอกโอ้เนี่ยเปิดฟังอยู่เป็นประจำเลย
3: ใช่ครับในส่วนกลางเราก็ไม่น่าเชื่อนะอยู่ๆมีคนโทรไปตอนผมอยู่ส่วนกลางพี่อยู่ไหนเนี่ยกำลังจับวิทยุที่ไหนก็บอกมันออกคลื่นนี้ตอนนี้ผมฟังอยู่ในรถเออก็มีคนฟังอยู่ในรถเหมือนกันนะตอนบ่ายสองตอนเรือหัดอย่างเงี้ยบอกเปล่านั่งอยู่ที่ทำงานบันทึกเทปไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกรู้สึกว่ามีคนสนใจนะครับมีคนสนใจนะครับ
1: วันนี้ก็วันเสาร์ที่13 มิถุนายนนะคะเรามาพบกันนะคะ
3: ครับผม
1: จนถึงเวลา15 นาฬิกานะยังมีเวลาอีก5 นาฬิกาเดี๋ยวอีก5 นาทีค่ะ
3: ค
1: แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับเส้นทางขบวนเชิญพระสงฆ์นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระสงฆ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒมหาวชิรราชธิดานะคะหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันนี้นะคะเวลาประมาณ15 นาฬิกา 30 นาทีแล้วก็เส้นทางขบวนเชิญพระศพจากจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลเนี่ยนะคะไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็คือจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังนะคะเลี้ยวขวาเอาถนนพระราม4ไปแยก3 ย่านแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะแล้วก็ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารนะคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็ขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรแล้วนะคะ
3: ค
1: แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารการจราจรอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในเวลา15 นาฬิกา 40 นาทีนะคะจะมีการถ่ายทอดสดการเคลื่อนพระศพนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกสถานีทุกช่องทางทุกสื่อก็รับสัญญาณจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะคะ
3: ครับก็ติดตามทางกรมประชาสัมพันธ์ลงทั้งรายการสวทนี่ก็ถ่ายทอด Facebook Live ด้วยกัน
1: ใช่
3: นะครับมีการถ่ายทอดเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: พูดถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาสักหน่อยไหม
1: พระที่นั่งพิมานรัตยา
3: สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ขบวนพระศพจะเคลื่อนไปเป็นที่ประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนี่ยนะคะก็มีทางสำนักพระราชวังนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการเข้าถวายน้ำสงฆ์แล้วก็ถวายสักการะพระศพนะคะโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.เริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะคะแล้วก็การประดิษฐานพระศพที่พี่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในครั้งนี้ก็นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งแห่งนี้แล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย
3: ครับ
1: สำหรับที่นั่งพระที่นั่งแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2532นะคะ
3: รัชกาลที่1
1: ค่ะใช่ค่ะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะคะทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะเดิมเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แล้วก็เจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมแล้วก็พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศนะคะแก่พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชบริหารฝ่ายในด้วยแล้วก็ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะนะคะก็เรียกว่ามาโอกาสนี้แล้วก็จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานั่นเองนะคะ
3: ครับพระศพสมเด็จย่าพระพี่นางของรัชกาลที่9ก็ที่นี่หมดเลยนะครับก็เป็นสถานที่ที่เก็บพระบรมศพนะครับในสมัยนั้นนี่ทำให้เห็นว่าตอนนี้ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จัดนะครับในพิธีศพโดยสมพระเกียรตินะครับแม้กระทั่งจะเป็นตัวของพระองค์ใหม่เองนะครับ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการต่างๆจากสถานีกันต่อสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

0: ารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ประชาชนจำนวนมากต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
4: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยแล้วเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญเชื้อราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 15:30 น.โดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยนางกัญญาวีพิพัฒน์ไกลภพกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่รอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: ขณะที่บริเวณถนนราชดำเนินในประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเส้นทางเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที
5: ่ที่บริเวณถนนราชดำเนินในเขตพระนครกรุงเทพและโดยรอบพระบรมมหาราชวังมีประสบการณิกรเดินทางมาเข้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จโดยนางสาวพรพัฒน์รัตนเรืองพร้อมคณะต้นกล้าเทิดทูนสถาบันได้นำน้ำดื่มและขนมปังพร้อมรับประทานมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในวันนี้ 1,000 ชิ้นทั้งยังระบุด้วยว่าตัวแทนของคณะได้มาจับจองพื้นที่บริเวณริมถนนหน้าศาลฎีกาตั้งแต่เย็นวันนี้เพื่อจะได้เฝ้ารอรับเสด็จได้อย่างใกล้ชิดที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
3: กรุงเทพมหานครพร้อมรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบูรณาการทุกหน่วยงานดูแลประชาชนตลอดเส้นทาง
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงทั้งยังจัดเตรียมรถสุขาบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้จัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันปะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคีลานธรรมในรายการคีลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยมที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวสระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะเลือดไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนประสบนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนประสบไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังดีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจรบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนพระพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้ดำเนินกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาธรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่จะส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์มาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปปริสถานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูก

วันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดประชุมอาชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 นของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัท

หาวชิระราชสิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนมชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการทรงงานและทรงสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการทรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริราชันษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนาดร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหัตถ์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิต โดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั้นคือการประกาศสิ้นพระชนม์โดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อสมองที่นะครับท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแพทย์คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสมภารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นนั้นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนม์สาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สารวงศ์นะครับจะได้เสด็จพระดำเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจกรณีพิริยพัฒน์ราชสีมาคุณกรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็ได้รับอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าอธิติยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์นารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชวัตมังกูลสิริวิบูลย์นะสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์และจะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญร่วมประสบลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลจะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงรอยอล1ดอเด็ก0929เชิญพระศพกระบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมราชวัง ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุตามรถยนต์หลวงเชิญประสบออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเป็นจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรเจ็ดชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนัทนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับ ซึ่งทางนายอันศิษย์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดโรงนามแสดงความอาลัยในห่วง15วันด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6ทับ2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และจัดการดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928ทับ2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน ปนรสมวาน ปัญญาสมวาน และสัตตมวาน และให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37ทับ2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าว โดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับผ้าดำขาวผ่านแจกันดอกไม้2คู่ผ่านพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำส่งพระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ระยะเวลา15วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับ ส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในช่วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
0: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกและก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนีลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาลัยนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทย กับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันเสร็จสังคันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์พระที่นั่งของพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ได้ค่อยเคลื่อนช้าครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มาครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับและค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับประสบในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโฟล์กสวาเกน T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
3: ครับสำหรับในส่วนของเส้นทาง
2: ของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนางแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่านสามย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจากเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนนสี่พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสี่อยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
4: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอดสองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยพระศพนิกรชาวไทย

0: ทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครพระศพนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จกับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบนิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างเนืองแน่นกับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี้นี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระราชในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
0: ครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณอุปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้า

0: ชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหาริย์ของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถานอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถานสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนเคลื่อนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักงานแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
2: ขณะนี้ขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันมีชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับด้วยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์ผ่าประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับ และด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราชโองารและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเขาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตในราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569 ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัชกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัชกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ฟังค่ะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระลานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
3: เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวันนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
2: รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราราชาพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานประสบของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญประสบนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชน ที่อยู่ทั้งสองฝ่าฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
4: ท่านครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อและเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณาท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีทีให้ทั่วร่างกายถ้าไม่สมผู้ใหญ่ก็มักจะผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานได้บูชาในรัชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลง หีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐาบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทงขวางและชุ่มสายหักทงขวางในพระที่นั่งพิมานอัจฉริยะเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงพระพักตร์พระสงฆ์47รูปเท่าประชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสงค์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมสี่จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายวันนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยขับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์ภาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์ภาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพี่อาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
0: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่สองในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานสิริพัฒน์มหาวชิระมหาวชิระราชธิดาต่อไปครับ
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่อง ย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรับกรณีกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดกาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548ทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากคนที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปริ
ชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODCซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์และราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่118กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: องค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกบลูส์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วโดนพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทุนกระหม่อมปู่ร่มเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: กับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมาตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้ ี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่าแบงคอกรูลส์นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พระหุภาคีที่UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระสรรษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาสตร์ผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระบรมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดิโต้ ช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกบลูส์ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมนะว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธา

ฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวีภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการเปิดวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานถึงว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดเนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรีก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: สาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนงานโครงการสลับไล่โม่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการแผ่ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห้องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสดิงโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้า

0: 2563
1: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะต้องมารักษาที่โรงเรือน
0: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ประมาณ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไร้บัวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกําเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทําคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการคุมกําเนิดผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังกัดได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
3: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
2: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง

0: กิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเป็นมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
1: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงด้านอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเก็บช่วยเหลือกันได
2: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยผมก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาสนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดผมกับพวกท่านทำไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอยๆ
0: การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วไอ้โครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้ยังตีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกอม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
4: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้น โครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
5: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจัดสารมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของ

0: ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกอย่างนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเต็มสองให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรคเอ็นซีดีครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยระหว่างความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะครับเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวันโลกนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละหนึ่งครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งไหนที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
5: วันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลุมอากาศที่ติดค่ะได้พัฒนาซึ่งคือตามเรือนจำต่างๆที่ร่วมดูแลทางตรวจตาหรือว่าตื่นแล้วทำให้ลูกขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
6: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับสองก็คือเครื่องสลิปแลมเนาะแล้วก็อันดับสามก็จะเป็นระบบเฮเดย์เมดิซีนจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังไปค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นฟูชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
7: ก็ดีใจครับความสุขครับ ที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลคนหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
8: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ความปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
9: ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้ก็หลายคนที่ผ่านที่เข้ามาก็แรกเริ่มเหมือนก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการให้เรามีโอกาสดีแลได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทานสรรสุขีมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องหาได้ดีมากต้องขอคุณไปด้วย
0: ในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จหน้าที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
10: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
11: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็ไปเจ้าหน้าที่เขาเคยมาฝากท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดห้องหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คงดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
4: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งไหมครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิราเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา15:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ17:00 นที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนประสบมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7 ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47 รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4 จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปเพลวันละ8 รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100 วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47 รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณฑลเทียนหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพระยาสุดารัตนราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อสำนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั่งนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับโดย
3: ทูลพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
4: ที่จะมีอาลักษณ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชกีฬา

ที่อลักได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางโอมาลาที่หน้าพระโกศลนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางโอมาลาที่หน้าพระโกศลหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: ที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ทรงพระประทับประสงค์47รูปในขณะที่การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานพัทยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานพัทยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศของใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษาโยมที่หน้าอาสมโดยขณะนี้นะครับที่อาสมนั่นด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสิทธิมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสิทธิมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับรับรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศล

เมื่อพระสงฆ์ได้สดับพระกรนะครับก็จะได้มีการสดับพระกรแล้วจะได้ถวายนโมทนานะครับถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาซึ่งปรากฏในการประดิษฐานภายในพระมังพระธิดาพิบาลพัทยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทัศนโทกนะครับภายในพระธิดาพิบาลพัทยานะครับ

Namaste.

0: นแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมส่วนพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิบาลรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมส่วนพระพิธีธรรมสี่จบซึ่งการส่วนพระพิธีธรรมในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลงวันละ8รูปและประคมย่ำยาม

มนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสมครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพญาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสังเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมสมมติเป็นในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาพัชรราชธิดานั้นนะครับจะมีทั้งพระอารามที่ได้การทำอารัธนาไว้สำหรับในการ

ในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานธรรมนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุดุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตน์ราชกัญญาทูลกระหม่อมหญิงบนรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสมขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระชมเดินทรงทอดพระไตรในชุดที่สองครับอาสมทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระนั่งพิมารัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของรูปนะครับรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เบื้องขวาด้านของทางพระโกศครับ
1: สำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภาคมหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมารรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรประสงค์ในชุดที่2แล้วประสงค์จะได้สดับประกอบครับ

0: จากที่พระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยที่นะอาสมซึ่งผู้สายโยนั้นก็จะมีในการสมชั้นครับลาจากในส่วนของพระโกศลประสบนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังครับสำหรับครูสายโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยครูสายโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างครูสายโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศลหีบศพโกศลอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้ประสงค์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับพาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูษาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศลอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพลาดทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสิทธิ์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศลหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพเรียกว่าพระบรมโกศลพระโกศลพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศลและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศ

0: ศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกฏซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองน้อยพระโกฏไม้12โกฏ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บางสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
1: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชภิษายโยมทั้ง2ชั้นแล้วนะครับเจ้าพนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจริญส่งทอดพระไตรลำดับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ครับพระทั้ง10รูปนะครับพระสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระดำเนินประทับพระราชตามเดิมครับสงในชุดที่4ครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปดังนี้ครับ
2: ซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4ครับประกอบด้วยพระธรรมวชิรเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิรป่าโมกวัดเทพศรินทราวาสพระธรรมวชิรปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีตามศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาจสงแล้วนะครับเพื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับ ซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกศไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สนับประกอบทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็จะได้ทรงถอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังฆะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติครับ

ผมในชุดที่4นะครับได้สดับอุปกรณ์แล้วนะครับจะได้ออกจากอาสมโดยทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์ครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัติครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระนั่งพิมานรัตยาครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริศธิดาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกรธสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งซึ่งประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจะประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกรธพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่าลองครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองก็ประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกรธทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกรธนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกรธจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้เฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จท่านสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำไปรู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับรับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับประกวดที่ลดหลั่นกันตามลำดับอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกรธทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกรธอย่างครบถ้วนเป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกรธนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชนเนรไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านที่ตะวันออกและด้านที่ตะวันตกมันอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานอัตยาและจะได้มีการสวดพระพิธรรมพระพิธรรม

0: ฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตําแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดในพระรามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระรามนั้นๆทำการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทำนองสวดจะต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทำนองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทำนองสังโยคนะครับทั้ง10พระรามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดประเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิยุราชวาสวัดสะเกดวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดโบสถ์ในเวทวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระรามทั้งพระรามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระรามจะมีพระพิธีธรรมหนึ่งสำหรับถึง4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้หนึ่งสำหรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้ครับรายงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับเอติงสวดที่หนึ่งจากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชรพานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเพลงสวดที่สองนั้นเป็นพระจากวัดชุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิอสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อาคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สถาปกรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรญาณปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิรภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ดันดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรประสงค์จำนวนรูปที่ได้มีมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วครับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในประสงค์ตามหมายนามที่ได้นำเรียนท่านฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีครับในการมาเป็นพระราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อผสมได้สมบูรณ์แล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้สมหลักทักษิณโอทกครับ
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจเฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อะติเรกวัสสตังจีวัตโตอะติเรกวัสสตังจีวัตโตอะติเรกวัสสตังจีวัตโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัปปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สรรพกรถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาระดับนี้ในส่วนของการที่จะได้สำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรม

0: นอกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามในกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นสวยกษัตริย์นะครับที่พระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับและทรงกราบนั้นเสด็จพระชำเนินผ่านผู้มักเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุครับคณะองคมนตรีคณะผู้ที่มักเข้าเฝ้าภายในพระที่วังพิมานรัตยาได้เสด็จพระชำเนินออกจากพระแท่นพิมานรัตยาพร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรินทรีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิตติกุลนะครับโดยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงนำโปรดเจ้าในการให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนครับรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย้ำยามกันหมด100วันซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้ดำเนินถึงพระกิตยศได้ประทานอันสูงสุดแล้วนะครับพร้อมกันในขณะนี้การประคมย้ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชประเพณีเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเจอพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีริกธาตุอีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงจากผ่านมานั้นสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปีพาดนางหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักการสังฆีกรมศิลปากรเข้าร่วมประคมต่อจากวงสังแตรและกรองชนะเพื่อสืบสารขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีชื่อปีพาดนางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังได้รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกองขัดและจริงเป็นบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียบร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พรามเก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีชนัยเปิ่นและกองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปีพาดนางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระพิธรรมในทํานองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดพระคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพลวิปลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสเกตวัดบุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดบุรีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดพนมครามวัดจักรวรรดิราชวาทและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทํานองกับครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปีฉไหนกลองชนะสังแล้วก็ไตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปีพาทนางหงส์ร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกการพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงเกาะอิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลี่ยด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลี่ยด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคาลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรมาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระและเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสุวรรณคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของ
3: การถ่ายทอดเสียงนะครับ
2: ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงกับ

0: ครับซึ่งในขณะปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ
1: Oh, oh, oh.

เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นาทีในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเพื่อล่าครู่แล้วนับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผสกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพระเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการกระ

0: เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองโครงความเศร้าสูงกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาส

0: และวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่าง ในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: ฟ้าสลัว

0: ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเรื่องโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย ตลอดไปพิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังบริษัทขนส่งจำกัดจัดรถโดยสารและพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษถูกคนร้ายขโมยรองเท้าสตั๊ดที่ใช้ในการแข่งขันก่อนการลงสนามแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับโครเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 15:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทยถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่นเวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำส่งพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จในการนี้ด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสื่อไปจบแล้วเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงทอดผ้าไตร12ไตรอีกจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตรียมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณพุทธยุทธยาทจว.มปช.มวม.ณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสดินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: ภายหลังขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเมื่อเคลื่อนผ่านบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมกับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็น ความสำคัญคือหมายว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเสมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเข้าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี
2: ้เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่สะเทือนหัวใจคนไทย
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ราชเกียรติแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งยังคงเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดจัดรถโดยสารและพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
5: ายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดยจัดเตรียมรถโดยสารให้บริการเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งเพื่อรองรับผู้โดยสาร 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันพร้อมกำชับให้รถโดยสารเข้าจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และรถไฟฟ้าได้อย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีเพื่อขอให้คำแนะนำเปิดพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2ให้รถเช่าเหมาไม่ประจำทางเข้าจอดฟรีตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับจอดรถยนต์ส่วนบุคคลณสถานีขนส่งผู้โดยสาร3แห่งได้แก่หมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการรับส่งหรือชัตเตอร์บัสฟรีจำนวน6เส้นทางเชื่อมต่อจากจุดสำคัญต่างๆอาทิสถานีรถไฟฟ้าท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมย์เพื่อเข้าสู่สนามหลวงโดยรถคันแรกเริ่มให้บริการเวลา 7:00 น.ไปจนถึงค่ำนอกจากนี้ขสมก.ยังจัดเดินรถโดยสารปกติ18เส้นทางที่มีเส้นทางผ่านสนามหลวงให้บริการตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.อาทิสาย3 15 32 59 80และรถโดยสารด่วนพิเศษจากท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิกรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
6: ายพิเชษชุนาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางทุกเส้นทางเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพให้เป็นไปอย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางเฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นหากพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นให้พิจารณาจัดเติมรถไฟฟ้าเสริมเพื่อเพิ่มความถี่ในการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอส่วนของรถไฟทางไกลได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.พิจารณาพ่วงตู้โดยสารเพิ่ม 1-2 ตู้ไปกับขบวนรถปกติและพิจารณาพ่วงตู้เพิ่มเติมในขบวนที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอนพศรแก้วขำรายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันนี้เพื่อให้ประสบกนิกรไทยทั่วประเทศร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้จัดพิธีถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตลอดทั้งวันนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเดินทางไปเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่านายนิโยแกเรโรหัวหน้ากลุ่มเตรนเดอารากัวซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมรายใหญ่ของเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการประสานงานอย่างใกล้ชิดจากพันธมิตรของสหรัฐในประเทศเวเนซุเอลาซึ่งทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีทางนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีกลุ่มเตรนเดอรากัวเป็นองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2568เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวได้ประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆในสหรัฐร่วมกับรัฐบาลเวเนซุเอลาภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย689รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต139รายแอฟริกา CDC ยังเน้นย้ำว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเผชิญกับอุปสรรคมากมายอาทิการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งระบบการรายงานและแจ้งเตือนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในจังหวัดอิตูริจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดซาวคิวูที่ยังไม่มีประสิทธิภาพทั้งนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศอินเดียที่ระบุว่าเครื่องบินลำเลียงทางทหารของกองทัพอากาศอินเดียรุ่น AN-32 ประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามลงจอดที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองจอฮัตรัฐอัสซัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในวันนี้โดยกองทัพอินเดียเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้กองทัพอากาศอินเดียเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินลำเลียงทางทหารรุ่น AN-32 เกิดขึ้นที่รัฐอารุณาจารย์ประเทศทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อปี2562โดยมีผู้เสียชีวิต13รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยที่แสดงในพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาก่อนเกมเจ้าภาพสหรัฐเอาชนะปารากวัย4-1ส่วนอีกคู่แคนาดาเสมอกับบอสเนีย1-1โดยคืนนี้กลุ่ม B กาตาร์พบกับสวิตเซอร์แลนด์เวลา2:00 น.ต่อด้วยกลุ่ม C บราซิลพบกับโมร็อกโกเวลา5:00 น.ทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษโดยคนร้ายขโมยรองเท้าสตั๊ดที่ใช้ในการแข่งขันก่อนหน้าทีมสิงโตคำรามจะไปเดินสนามฟุตบอลโลก2026พบกับโครเอเชียในคืนวันที่17 มิถุนายนคาดว่าคนร้ายแอบขโมยของขณะทำการขนส่งอุปกรณ์จากแคมป์เก็บตัวก่อนทัวร์นาเมนต์ที่รัฐฟลอริดาไปยังแคมป์เก็บตัวแห่งใหม่ที่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีโดยกำหนดซ้อมมือแรกที่แคมป์ใหม่ในช่วงบ่ายวันที่13 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนอกจากรองเท้าสตั๊ดของนักเตะแล้วยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่โดนขโมยไปอาทิลูกบอลและอุปกรณ์การซ้อมต่างๆด้วยแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวปฐวีช่อชูวงศ์รวมอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกตัวฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะโนโซมิโอคุฮาระมืออันดับ12ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม21-18 18-21 21-12ไปครอบชิงชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นแข่งขันในวันพรุ่งนี้ขณะที่คู่ผสมรุชนะพัฒน์ขูดทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตผู้มืออันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกแพ้ให้กับเดาซินวากับเฉินฟางฮุยผู้มืออันดับ7ของโลกจากจีน1-2เกม9-21 21-19 17-21 อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในเสาร์วันนี้สุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันและมีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1 นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กิโลเมตรที่1เป็นของนรงเดชแสงฉายเวลา1 ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เอกลดามั่นคงเวลา1 ชั่วโมง 17.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและสุรัชยาวงพันธ์นักปั่นดาวรุ่งคว้าแชมป์รุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมขณะที่นายสาวนิสสุริยกุลและอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มใจที่ได้ต้อนรับนักกีฬาจักรยานจากทั่วประเทศที่มาร่วมชิงชัยพร้อมเชิญชวนนักกีฬาและผู้ติดตามมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสำหรับวันพรุ่งนี้นายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาเวลา8:00 น.โดยใช้เส้นทางสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมระยะทาง76 กิโลเมตรศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม7ณสนามมิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีในการซ้อมวันแรกก้องสมเกียรติจันทรานักปิดชาวไทยกับรถ Honda หมายเลข25จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำเวลาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอันดับ19ของวันแรกด้วยเวลาต่อรอบดีที่สุด1 นาที 34.002 วินาทีกำหนังผู้นำ 1.767 วินาทีขณะที่เพื่อนร่วมทีมอย่างวิกเกอร์หลังอันดับ21กำหนังผู้นำ 2.458 วินาทีทั้งนี้สมเกียรติจันทราจะลงแข่งรอบซูเปอร์โพลเรสในวันนี้เวลา 16:00 น.และปิดท้ายเรสที่2เวลา 19:00 น.กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในกีฬากรีธาพุ่งแหลนชายรุ่นอายุ105-109ปีคุณตาสว่างจันทรามอายุ106ปีนักกรีธาอาวุโสจากจังหวัดระยองทำผลงานได้ 9.63 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองนั่นแต่ปินตั้นหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ 56-60 ปีจันยาเหมือนวงนักตบลูกขนไก่อาวุโสจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีตบชนะคู่แข่งจากจังหวัดชุมพรไป2-0เกมคว้าเหรียญทองไปครองส่วนชายคู่รุ่น 36-40 ปีสัพพัญญูอวิหิงสานนท์จับคู่กับสุวัฒน์ไพศาลสมสุขจากนนทบุรีช่วยกันตบภาชนะคู่แข่งจากจังหวัดเดียวกัน2-0เกมคว้าเหรียญทองไปครอง ขณะที่เทเบิลเทนนิสเมธาสุภากรจับคู่กับพิจนาโลหะรัตน์จากกรุงเทพมหานครช่วยกันตบภาชนะคู่แข่งร่วมจังหวัด3-2เกมคว้าเหรียญทองไปครองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: การจะแล่นเรือไปถึงฝั่งที่มุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยย่อมต้องอาศัยคุณธรรมหลายประการประกอบกันคุณธรรมประการแรกคือปัญญาได้แก่ความเฉลียวฉลาดรอบรู้นายเรือต้องรู้วิธีเดินเรือและรู้เป้าหมายที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรู้วิธีแก้ไขเวลาเผชิญปัญหาและอุปสรรคต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องมีกล้องส่องทางไกลที่คมชัดมีดวงดาวสว่างสวยคอยนำทางมีเรือและเสื้อชูชีพพร้อมสับอีกทั้งต้องรอบรู้ในวิชาและวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องคุณธรรมประการที่สองคือความสามัคคีได้แก่ความร่วมแรงร่วมใจกันมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะนำพาเรือไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยไม่ขัดแย้งแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะแน่นอนว่าลำพังนายเรือคนเดียวย่อมไม่มีกำลังพอที่จะโลจะพายเรือสำเภาใหญ่ให้เดินหน้าไปได้หากต้องใช้กำลังของคนเรือทุกระดับประสานงานกันอย่างสอดคล้องลงตัวเรือจึงจะเดินหน้าไปได้แม้จะมีคลื่นลมถาโถมเข้ามาก็ตามทีพระโอวาทประธานเนื่องในการทรงเปิดอาคารสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันที่24สิงหาคม2560

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวกเลือกกรุงเทพในแบบขอบวกแบงค์ขอบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตสุคนอ่าน

束凄冷感觉中，你掌声看人为天生

0: ายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะมีทั้งอากาศร้อนจัดแล้วก็ฝนตกหนักนะคะเป็นพายุฝนมาบางทีบางแห่งก็จะเป็นละอองฝนโปรยปรายนะคะท่านผู้ฟังดูแลระวังสุขภาพด้วยค่ะในช่วงนี้รายการที่นี่มีเรื่องราวนำเสนอซีรีส์ชุดนารีเรืองนามนะคะจะเป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ของกวีทั้งหมด15ท่านด้วยกันแต่งโดยคำประพันธ์ประเภทต่างๆโครงฉันกาบกรอนร่ายนะคะเป็นเนื้อหาเป็นการสดุดีสตรีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงมีคุณงามความดีมีเกียรติคุณเป็นที่รู้จักแก่สังคมไทยและก็สังคมโลกโดยสคริปต์เหล่านี้จะมีจำนวนทั้งหมด14ท่านด้วยกันเนื้อหาจะสะท้อนบทบาทของสตรีเพศจากมุมมองของกวีในช่วงสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ค่ะความที่บทประพันธ์เรื่องนี้แต่งมากว่า100ปีแล้วเนื้อหาบางเรื่องรวมทั้งถ้อยคำสนวนรวมทั้งถ้าเป็นชื่อที่ถอดคำจากภาษาต่างประเทศนั้นบางทีก็จะสะกดต่างจากปัจจุบันเพราะว่าหลักการถอดตัวอักษรในสมัยก่อนกับสมัยนี้หลักเกณฑ์ยังไม่เหมือนกันนะคะคือปัจจุบันนี้หลักการถอดตัวอักษรนั้นค่อนข้างจะลงตัวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเหมือนว่าเราเพิ่งจะรับเอาภาษาต่างประเทศมาและช่วงสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นยุคที่นิยมนำเอาประวัติศาสตร์เรื่องราววรรณคดีวรรณกรรมจากซีกโลกตะวันตกมาแปลแต่งเป็นภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างความแล้วก็เนื้อหาต่างๆแนวคิดต่างๆที่น่าสนใจทีเดียวค่ะซึ่งที่ฉันก็จะเอาเรื่องนารีเรืองนามนั้นมาใช้คำว่ามาเล่าขยายความนะคะเพราะว่าแต่งเป็นกวีนิพนธ์ถ้าเราเป็นกวีนิพนธ์หรืออ่านไปเนี่ยบางทีคำกรอนมันต้องตีความบางเรื่องราวมันต้องค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็จึงจะเข้าใจเราเล่ากันไปแล้วถึงกวีสองท่านนะคะก็คือต้องสามท่านท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรแล้วก็นางแคทเธอรีนดูกราสนะคะเล่าไปแล้ววันนี้มาตก

0: ังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะกับพวกเรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดีเจแอนปริยรัตน์ทอริสดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเช่นเคยอีกเช่นกันนะคะมาพร้อมกับหัวข้อความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะหัวข้อความรู้ในวันนี้ค่ะปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะอาจารย์พร้อมให้ความรู้กับพวกเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวัชชัยทีปะปานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับน้องแอร์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับความรู้ในวันนี้ค่ะเข้ากับสถานการณ์พอดีเลยนะคะกับหัวข้อปัญหาความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่นค่ะขอทราบที่มาที่ไปก่อนดีกว่าเนาะอาจารย์คะทำไมอาจารย์หยิบยกประเด็นหัวข้อนี้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย
1: ์ครับก็จากสถานการณ์ทุกวันนี้นะครับถ้าว่าคนผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับเป็นข่าวฮอตเลยนะครับน้องแอนเรื่องของเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงอายุเพียง14ปีแต่ไปก่อเหตุร้ายทำให้สะเทือนกันทั้งประเทศเลยนะครับก็อยากจะนำประเด็นนี้เข้ามาว่าเด็กคนคนหนึ่งที่จะมีพฤติกรรมความรุนแรงได้นั้นมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าช่วงข้ามคืนปุ๊บแล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงมันจะต้องมีที่มาที่ไปซึ่งจริงๆแล้วคนเรามีเรื่องของอารมณ์ได้นะโอ้โหโกรธหงุดหงิดอะไรมีได้หมดแต่ว่าลักษณะนี้ก็เรียกว่ามีมากจนเกินไปเขาเรียกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังแฟนรายการได้รับทราบกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ใจแล้วที่ทุกคนในครอบครัวจะต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องกันอย่าให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมามาพูดคุย
0: ดีมากเลยอาจารย์ท่านนั้นอยากรู้จริงจังทางตามหลักวิชาการเลยเนาะอาจารย์ค่ะปัญหาความรุนแรงอ่ะวันนี้เราคุยในเด็กและวัยรุ่นเนาะหลักๆแล้ว

0: ไม้หล่นไม่แก่ต้นอย่างอันนี้ก็เป็นสำคัญหลังจากนั้นเมื่อมีการปฏิสนธิตั้งครรภ์คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็ต้องมีอารมณ์จิตใจที่มั่นคงถ้าคุณแม่เครียดมีพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดจากแฟนอย่างเงี้ยหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นแม่เดี่ยวพอตั้งครรภ์ปุ๊บไม่มีใครอยู่คุณพ่อไม่มีอย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อจิตใจของแม่แล้วถ่ายทอดไปถึงลูกที่อยู่ในครรภ์ได
1: ้
0: พอคลอดออกมาปุ๊บเรื่องของการเลี้ยงดูอีก
1: ค่ะ
0: บางทีแม่ไม่พร้อมทุกวันนี้บางทีเป็นแม่ยุคใหม่ไม่พร้อมที่จะดูแลเลี้ยงลูกปล่อยทิ้งขว้างเลี้ยงแบบเปิดทีวีเปิดมือถือให้ดูเวลาจะกินอาหารต้องเปิดทีวีเปิดมือถือให้แล้วก็ป้อนลูกเนี่ย
1: ไม่ได้
0: คุยจะซึมซับเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของพฤติกรรมของเด็กจากสื่อเหล่านี้โดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัวเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทีเด็กจะนิ่งเลยนะกำลังร้องเนี่ยเอามือถือให้ปุ๊บเด็กจะนิ่งเลยเขาจะซึมซับจากสื่อเนี่ยเป็นสื่อสำเร็จที่สมองเขาก็จะรับข้อมูลเหล่านี
1: ้
0: ทีนี้ให้การตัดสินใจการเลี้ยงลูกของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะตั้งแต่เลี้ยงดูบอกว่าเนี่ยช่วงตั้งแต่แรกคลอดถึง6ขวบปีเนี่ยพ่อแม่ควรที่จะเลี้ยงดูลูกอย่าให้ใครก็ไม่รู้มาเลี้ยงแล้วก็รีบส่งไปโรงเรียนบางทีลูกต้องตื่นแต่เช้า 2-3 ขวบอ่
1: ะ
0: ไปโรงเรียนอนุบาลน่ะทำให้เด็กก็เขาเรียกว่ากดดันน่
1: ะ
0: แล้วก็เรามาต้องแข่งกันน่ะเรียนโรงเรียนดีๆลูกก็ต้องตื่นแต่เช้านั่งรถไปจนบางครั้งเราเคยเจอข่าวเด็กนั่งรถปุ๊บหลับเลยหลับในรถปุ๊บไปถึงโรงเรียนคนขับรถก็คิดว่าลูกลงไปแล้วกลายเป็นเด็กอยู่ในรถเสียชีวิตนะเนื่องจากว่าเด็กยังไม่พร้อมเลยการเลี้ยงลูกที่ดีควรจะเกิดขึ้นที่บ้านในช่วงหัวขวบให้พ่อแม่ได้เลี้ยงปู่ย่าตายายได้เลี้ยงได้ซึมซับสิ่งที่ดีเข้าไปแต่ทุกวันนี้เราแข่งขันกันมากเกินไปทำให้เด็กก็ต้องเร่งรีบเด็กก็ต้องแข่งขันนะเอาตัวรอดเอาชนะอย่างเดียวเด็กทุกวันนี้บางทีแพ้ไม่เป็นอยากได้อะไรต้องได้แล้วพ่อแม่ก็ให้ด้วยนะไม่ใช่ไม่ให้นะพ่อแม่พร้อมที่จะให้กับลูกทุกอย่างเลยนะแล้วลูกแค่คนสองคนนั่นเองก็ให้ลูกเต็มที่เลยเลือกสิ่งดีๆให้ลูกเลยไม่ได้ฟังลูกหรือว่าลูกต้องการไห
1: ม อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
1: ค่ะอาจารย์พฤติกรรมของครอบครัวน่าจะมีผลมากๆเลยเพราะว่าได้ยินมาตลอดว่าเรียนแบบเห็นคนนู้นคนนี้ในครอบครัวที่อันฟังตามข่าวเนาะมันตามหลักวิชาการมันเป็นยังไงอาจารย์เกี่ยวกับรูปแบบของในครอบครัวที่ส่งผลต่อความรุนแรงของเด็กนะคะอาจารย
0: ์ครับผมก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากทีเดียวนะเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีที่เด็กควรจะได้รับก็คือมาจากสถาบันแรกคือครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเขาเรียกว่าทำให้ดูพ่อแม่ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกได้ดูนะแล้วก็อยู่ให้เห็นต้องอยู่กับลูกตลอดในการตัดสินใจต่างๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราถามลูกได้นะอย่างเช่นอยากกินข้าวมื้อเย็นเนี่ยแล้วลูกอยากกินอะไรนะแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยพ่อแม่ต้องควรที่จะมีส่วนในการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกนะตั้งแต่เรื่องของการมีวินัยตกลงร่วมกันการเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งที่จะหล่อหลอมให้เด็กเห็นเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะเรื่องของคำพูดก่อนบรรยากาศในครอบครัวมันจะต้องมีบรรยากาศของความรักความอบอุ่นพ่อแม่สามารถสื่อสารความรักกับลูกเห็นได้เลยก่อนไปทำงานนะหอมแก้มแม่สักนิดนึงชื่นชมแม่โอ้ยวันนี้แม่ทำกับข้าวอร่อยมากนะชื่นชมเด็กก็จะเห็นว่าโอ้การชื่นชมการยกย่องเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนประรุษวาดทำรุนแรงกันเนอ
1: ะ
0: ทางกายนะสื่อให้ลูกได้เห็นได้เลยนะครับสัมผัสรักกันอบอุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ทางวาจาคำพูดนี่แหละสำคัญมากถ้าวันนี้เราจะเห็นเลยว่าสังคมเราอยู่กับการก้มหน้านะนั่งเขี่ยมือถือเล่นไลน์กันตลอดแต่กินข้าวก็ยังต้องไลน์กันอีกนะต่อไปนะมองไปข้างหน้าว่าเราจะเป็นสังคมที่มีสัมพันธภาพน้อยแล้วก็จะเป็นสังคมที่อยู่กับตัวเองมากมีความเสี่ยงต่อเกิดภาวะซึมเศร้านะ
1: ค่ะ
0: คือไม่รู้จะปรึกษาใครกดไปในไลน์แล้วบางทีก็เราก็ได้เพื่อนที่หลอกกันอีกอะไม่ใช่มาจากความจริงใจเลยเพราะฉะนั้นถึงเวลาในครอบครัวนะพ่อแม่วางมือถือเลยครับกินข้าวพูดคุยกันสร้างบรรยากาศอย่างน้อยๆหนึ่งวันได้นั่งกินข้าวคุยกันไม่เล่นมือถือไม่เปิดทีวีแต่ฟังรายการได
1: ้ฟังรายการเรานะ
0: สัมพันธภาพแบบนี้แค่พ่อแม่ตักข้าวให้ลูกลูกหยิบก้างปลาออกให้พ่อกับแม่เนี่ย
1: ม
0: ันเป็นพลังรักที่สำคัญเลยนะทำให้ลูกได้เกิดซึมซับ

0: ความเห็นอกเห็นใจความเอื้ออาทรกันถ้าวันนี้บางทีเราขาดไปพอเราเร่งรีบเนี่ยสังคมเร่งรีบพ่อแม่ก็ต้องรีบไปทำงานนะทั้งทางกายทางวาจาทางใจนะลักษณะของจิตใจอารมณ์ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องอารมณ์ที่มั่นคงเลยนะไม่ใช่วันดีวันร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายวันนี้ไปโดนเจ้านายตำหนิมาลงกับลูกอะไรไม่ได้เลยน
1: ะ
0: มาที่บ้านเนี่ยเราต้องปิดใจเลยด้านนอกแย่มากระทบแล้วก็ต้องสร้างกันไปเรื่อยนะเพราะมันเป็นความสวยงามของการสร้างครอบครัวสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ลูกหนึ่งคนเนี่ยเราต้องช่วยกันสร้างกันนะไม่ใช่ว่าโยนหน้าที่นั้นให้คนใดคนหนึ่งนะครับครอบครัวเนี่ยมีส่วนสำคัญ
1: มากในการหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็กไม่ว่าจะทางร่างกายทางคำพูดเนาะมาจากพื้นฐานของคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ของคนในครอบครัวหากตรงกันข้ามนะคะอาจารย์ขาแอนโตมากับครอบครัวที่ไม่ได้พูดเพราะเลยพ่อแม่ก็แสดงพฤติกรรมรุนแรงตบตีอะไรกันตลอดอย่างเงี้ยสมมติว่ากลับไปบ้านฟังอาจารย์ทวัชชัยเล่าพูดคุยถึงประเด็นอันนี้แล้วมีวิธีการสังเกตคนที่บ้านแล้วยังไงว่าอาการเหล่านั้นส่งสัญญาณความรุนแรงแล้วคะอาจารย
0: ์
1: เด็กจะมีพฤติกรรมยังไงคะ
0: ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับว่าเรื่องของการดูแลติดตามเฝ้าระวังเด็กๆไม่ใช่ว่ามีพฤติกรรมแค่ช่วงข้ามคืนอย่างที่ผมบอกไว้น
1: ะ
0: มันจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่เริ่มที่จะเห็นถึงความผิดปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่สังเกตได้เลยลูกวัยรุ่นนะเรื่องของการจัดการอารมณ์ของตัวเขาเองถ้าเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นในบ้านเนี่ยเขาแสดงพฤติกรรมอารมณ์แบบไหนขี้โมโหหงุดหงิดฉุนเฉียวกล่าวร้าวทำลายข้าวของไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่เด็กบางคนเงียบนิ่งเหมือนแมวเชื่องเชื่องเลยนะ
1: ไม่อยู่บ้านก็เรียบร้อย
0: เลยพ่อแม่หลายคนยังบอกโอ้ยลูกแม่เป็นคนดี
1: ค่ะ
0: คิดไม่ถึงว่าแม่ลูกจะมีปืนไปยิงเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องมีเป็นเพื่อนของลูกด้วยน
1: ะ
0: ลูกมีเพื่อนเป็นเพื่อนลูกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ต้องคุยกันนะเราต้องรู้ว่าลูกวัยรุ่นเราก็ต้องเป็นวัยรุ่นชวนมากินก้องกินข้าวที่บ้านบ้างเพื่อนของลูกมาดูติดตามดูพฤติกรรมของลูก
1: เ
0: ป็นยังไงใช่ที่โรงเรียนก็ต้องมีการสื่อสารกัน
1: การเสียใจ
0: นี่สิ่งที่จะสังเกตได้ชัดเจนเลยหนึ่งถ้าลูกของคุณพ่อคุณแม่นะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเสียหน้าที
1: ่
0: อย่างเช่นไปโรงเรียนไม่ไปแล้วเริ่มเกเรแล้วที่โรงเรียนซึ่งคุณครูเดี๋ยวนี้เขาจะมีไลน์ในไลน์กลุ่ม
1: ผู้ปกครองสื่อสารกัน
0: ติดต่อมาคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญครับคุยไปคุยกับคุณครูคุยกับลูกเกิดอะไรขึ้น
1: หน้าที่เด็กคือต้องไปเรียนถ้าเกิดในการเปล
0: ี่
1: ยนแปลงตรงนี้เป็นเรื่องจับประเด็นแล้ว
0: ถือว่าป่วยแล้วนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทางจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นถือว่าเด็กที่เสียหน้าที่เนี่ยต้องรักษานะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยหนีโรงเรียนต้องรักษาผู้ใหญ่เราไม่ทำงานขอตังค์ก็ไม่ทุกวัน30-40แล้วยังขอตังค์ไม่ได้500ไม่ทำงานถือว่าป่วย
1: เสียหน้าที่
0: แสดงว่าผิดปกติต้องบำบัดเรื่องของบทบาทหน้าที่ตรงนี้สำค
1: ั
0: ญ
1: เด็กหน้าที่ก็คือต้องเรียนถ้าเสียหน้าที่ในการเรียนแล้วผู้ปกครองต้องเริ่มคิดสังเกตละเริ่มส่งสัญญาณละค่ะอาจารย
0: ์และอีกประเด็นนึงคุณแอนครับคือเด็กมีเขาเรียกว่าอะไรมีพฤติกรรมและทำให้ตัวเขาเดือดร้อนอย่างเช่นมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองเกย์อะไรเนี่ยหรือว่าไม่กินข้าวเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบๆแสดงว่ามีผลต่อตัวเขาเองเดือดร้อนแหละหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นก็คือทำร้ายเจ้าของไปทุบตีอารวาสทำร้ายชกต่อยเพื่อนหาเรื่องคนโน้นคนนี้ก็แสดงว่าเริ่มที่ผิดปกติเช่นกันต้องมีการมาบัดรักษา
1: การมารักษาซึ่งเราผู้ปกครองอยู่ด้วยกันที่บ้านเนาะเข้าใจว่าน่าจะสังเกตได้ไม่ยากแต่เราต้องใส่ใจสังเกตพฤติกรรมที่อาจารย์ได้แนะนำก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงดีกว่าเนาะ
0: ได
1: ้แล้วเรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าเราจะมีวิธีการดูแลลูกของเรายังไงเมื่อมีพฤติกรรมรุนแรงแล้วค่ะ

ไหวคุณทุกคนนั้นมีเท่ากันสู้ไปจังสู้มัน

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังยังคงอยู่กับพวกเรานะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพค่ะยังคงอยู่กับดีเจแอนนะคะยังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัยทีประปานจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะหัวข้อความรู้ในวันนี้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่นนะคะอาจารย์คะก็ต้องต้นรายการอาจารย์ได้เล่าถึงสำคัญของที่หยิบยกประเด็นหัวข้อนี้มาละรวมถึงปัญหาหลักที่เกิดจากความรุนแรงในเด็กและก็วัยรุ่นแล้วก็ท้ายที่สุดแอนถามฝากทิ้งท้ายไว้ค่ะอาจารย์ว่าเราจะสังเกตพฤติกรรมของลูกเราได้อย่างไรนะคะว่าเริ่มแสดงออกถึงความรุนแรงละอาจารย์ก็ได้บอกว่ามีพฤติกรรมเรียบร้อยละเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วก็คนเป็นนักเรียนเสียหน้าที่แล้วเมื่อเราสังเกตแล้วว่าลูกเราเนี่ยส่งสัญญาณที่จะไปในทางอาจจะก่อเกิดพฤติกรรมปัญหาความรุนแรงแล้วเนี่ยค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดการกับรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างขอคำแนะนำค่ะอาจารย์
1: ครับผมเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมีหลายๆครอบครัวที่มองว่าเออลูกก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่คุณพ่อนะพฤติกรรมของคุณพ่อจริงๆแล้วเราพบว่าเด็กทุกคนนี้จะมีโรคทางจิตเวชของเด็กโรคสมาธิสั้นโรคออทิสติกหรือว่าโรคบกพร่องการเรียนรู
0: ้
1: เลยเด็กไปมีพฤติกรรมเรื่องของความรุนแรงก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถามว่าคุณพ่อคุณแม่พบว่าเนี่ยลูกมีพฤติกรรมส่งผลให้ตัวเองเดือดร้อนเสียหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะไปพบคุณหมอหน่อยนะเบื้องต้นเลยโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยน
0: ะ
1: มีจิตไม่ต้องไปพบจิตแพทย์ก่อนก็ได้บางทีเราลูกเราเด็กๆอยู่นะบางคนพ่อแม่อายนะสังคมไทยทุกวันนี้ยังอายอยู่ไปหากุมารแพทย
0: ์
1: ในเร
0: ื่
1: องในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่าง
0: ๆ
1: คุณหมอก็จะแนะนำนะครับซึ่งถ้าเด็กเข้าโรงเรียนปุ๊บเนี่ยคุณครูสำคัญมากก็จะเห็นพฤติกรรมลูกเราว
0: ่
1: าลูกเราเป็นเด็กยังไงอยู่ไม่นิ่งซนนะก็รีบบำบัดรักษาตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งเราจะมีหน่วยที่จะให้การบำบัดรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจเนี่ยรปสตโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์แพทย์จะมีจิตแพทย์หมดเลย
0: อ
1: ย่างที่เราไม่ต้องอายแล้วเพราะถ้าเราอายเนี่ยเหตุร้ายมันก็จะเกิดขึ้นตามมาแล้วเราต้องมาบำบัดรักษาซึ่งมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาแต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เริ่มพบคุณครูเริ่มพบแล้วแนะนำไปก็คุณหมอใช้ระบบการส่งต่อรีเฟอร์นะเราจะมีสถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในพื้นที่บริเวณของโรงพยาบาลสวนสราญรมเราจะมีจิตแพทย์เด็กนะมีพยาบาลจิตเวชมีพยาบาลที่จะกระตุ้นพัฒนาการน
0: ะ
1: เรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยโรคบางโรคที่เด็กเขาเป็นน
0: ะ
1: ยาจะไปปรับสารสื่อประสาทอย่างเช่นตัวอย่างเด็กสมาธิสั้นอย่างเงี้ยเด็กก็จะนิ่งจะไม่ก้าวร้าวไม่วุ่นวายแล้วก็เรียนหนังสือได
0: ้
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจเนี่ยให้มองว่าเป็นความปกติคนเราจะป่วยทั้งด้านร่างกายได้เป็นไข้หวัดตับจมูกด้านจิตใจก็ป่วยได้เช่นกันก็อยากให้ทุกท่านมองว่ามันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยซึ่งมีการบำบัดรักษาโดยเฉพาะด้านจิตใจก็จะมีกรมสุขภาพจิตที่จะคอยดูแลให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะถ้าไม่อยากมาก่อนมีสายด่วนสายด่วนโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็โทรฟรีทั่วไทยเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือกดหมายเลขเลยนะครับจำไว้นะครับ1323จดไว้เลยครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้จะปรึกษาใครละคุยได้เลยคุยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำแนะนำว่าควรจะทำอย่างไร123นะครับก็จะเป็นหน่วยที่จะคอยดูแลเบื้องต้น
0: โทรไปปรึกษาก่อนได้
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ที่สำคัญคือเราต้องเฝ้าสังเกตล
1: ู
0: กแล้วก็วัยรุ่นที่อยู่ที่บ้านเราเนาะ
1: แล้ว
0: ก็รีบปรึกษาคุณหมอเพื่อรับการรักษานั่นเองค่ะ
1: ค่
0: ะก็พอเราไปพบคุณหมอแล้วค่ะอาจารย์ค่ะนี่พูดถึงในครอบครัวเนาะในภาพรวมของสังคมค่ะดูแลสังคมของเราบ้างพบความรุนแรงในสังคมในหมู่บ้านในพื้นที่ของเราเจอความปัญหาความรุนแรงเนี่ยหนึ่งในคนในชุมชนเห็นแล้วเราควรป้องกันหรือช่วยกันดูแลได้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับผมสำคัญมากนะครับอยากจะฝากไปถึงชุมชนนะครับเราจะมีตัวแทนของเรานะอบต. อสม. ชรบ.หลายอเลยน
0: ะ
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นคือแหล่งสนับสนุนที่สำคัญเพราะว่ายามที่มีใครสักคนที่มีความผิดปกติทางจิตเกิดขึ้นนะพ่อแม่เหนื่อยครับป่วยจิตหนึ่งคนห้าคนรอบข้างเหนื่อยหมดเลยบางทีไม่สามารถจัดการได
0: ้
1: ก็อยากจะใช้พลังของชุมชนนะช่วยกัน ะอย่าเป็นธุระไม่ใช่ให้ช่วยกันแล้วก็ใช้ระบบส่งต
0: ่
1: อนะจากเกณฑ์นำนะก็พาไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเราจะมีระบบเครือข่ายเชื่อมสัญญาณกันแล้วก็มีการส่งต่อให้กับคนไข้แล้วก็บางครั้งประชาชนไม่เข้าใจจะต้องไปที่ไหนอย่างไรด้านจิตเวชเนี่ยก็มีภาคใต้เราก็สวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ที่จังหวัดสงขลาน
0: ะ
1: ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพจิตก็ใช้ระบบส่งต่อเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเข้าหลักประกันสุขภาพสปสช.ก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับรักษาฟรีทุกโรคน
0: ะ
1: ก็ใช้ระบบนี้ได้แต่บางทีประชาชนไม่เข้าใจแล้วก็วิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลสวนสรานรมเลยซึ่งตอนนี้ทุกโรงพยาบาลมีแผนกจิตเวชในนครเราเนี่ยโรงพยาบาลศูนย์แพทย์ก็มีนะมาท่าศาลาเนี่ยก็จะมีนะโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดจะมีแผนกจิตเวชนะครับเดินก็ไปหาเขาก่อน
0: เข้าถึงได้แล้ว
1: คนไข้อาจจะไม่ไปไม่มีใครอยากไปญาติต้องไปก่อนสังคมชุมชนช่วยกันก่อนนำจับนำส่งนะแล้วก็เข้าถึงการรักษาเสียทุกวันนี้เรามีปัจจัยสนับสนุนทำให้ป่วยเยอะโดยเฉพาะยาเสพติดมากมายที่ลูกหลานของเราเนี่ยมีความผิดปกติทางจิตจากปัจจัยกระทบใช้สารเสพติดก็ต้องฝากกันด้วยชุมชนต้องช่วยกันดูแล
0: เราก็ต้องช่วยกันดูแลเฝ้าดูไม่นิ่งดูดายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แจ้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่รับการส่งต่อผ่านกระบวนการนะคะเข้าถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอาจารย์กวชัยค่ะอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อในวันนี้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่นค่ะอาจารย
1: ์เชิญครับก็อยากจะฝากนะครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมนะถ้าว่าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับสายด่วนเลยนะเบื้องต้นเลย191นะแจ้ง191ให้มาช่วยก่อนแล้วก็อาจจะต้องใช้หมายเลข1323ในการที่จะประสานขอคำปรึกษาเรื่องของเครือข่ายจิตเวชฉุกเฉินนะครับแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายนะครับสิ่งที่สถาบันครอบครัวจะต้องช่วยกันนะครับนั่นเป็นการเคล็ดลับสร้างสุขในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ต้องมีความรักความอบอุ่นและความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะให้ลูกหลานเราได้ซึมซับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องมีการสื่อสารที่ดีต่อกันคุณพ่อคุณแม่ต้องคุยรับฟังลูกให้มากขึ้นลูกกลับมาลองถามลูกสักหน่อยว่าลูกวันนี้มีอะไรหนักใจไหมอยากให้พ่อแม่ช่วยเหลืออะไรไหมไม่ใช่ถามว่าลูกทำการบ้านหรือยังนะถามว่าลูกเหนื่อยไหมนะและสิ่งการบ้านต้องมีวินัยนะครับคือพ่อคุณแม่ต้องตกลงกันมีวินัยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นและก็เรื่องของการควบคุมอารมณ์ตนเองที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตนเองนะครับผู้ใหญ่ทุกคนนะครับต้องยอมรับความสามารถของเด็กที่หลากหลายนะเด็กไม่ใช่ผ้าขาวอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่เด็กเป็นผ้าสีพื้นอย่าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบแล้วลูกจะบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ช่วยกันสร้างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่สายปัญหาทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้นะครับวันนี้ต้องทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนนะครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะกับหัวข้อวันนี้ค่ะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะปัญหาความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่นรายการต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวัชชัยทีปปานค่ะจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
1: ค
0: ่ะรอตอน2ตอน3นะคะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: รายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะนายช่างเทคนิคของทางสถานีนะคะผู้ควบคุมรายการวันนี้คุณสุขุมศรีสมบัติทั้งนี้หากคุณผู้ชมผู้ฟังต้องการติดตามรายการของเราสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ค่ะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และทางเพจของรายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพก็จะมีตอนเยอะแยะมากมายให้เลือกติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะในวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะดิฉันมีเจแอนปริยรัตน์ทริปดวงแก้วจากศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วลัยลักษณ์ค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวัชชัยต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับ กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการณ์สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

0: ูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ฟ
0: ้
1: าสล
0: ั
1: วม
0: ั
1: วแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการณ์สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติน
4: ายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและการประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติมาลชโยรายงาน
3: รัฐบาลจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชมคะประธานวิทยาสืบหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุปฏิสุธรรมพันธ์ดองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นในวันนี้จนถึงวันที่29มิถุนายนในการนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและทรงกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรจำนวน100คนจากนั้นในวันพรุ่งนี้จะมีการประกอบพิธีอุปสมบทในสี่พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราราชและวัดบูรณะศิริมาศยารามผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาจัดอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานสำหรับคนพิการและผู้ดูแลรุ่นที่6มุ่งลดความสูญเสียและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
6: นายศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการฝึกซ้อมอพยพและการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรุ่นที่6ณเทศบาลตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองพะเยาการอบรมครั้งนี้มีคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอพยพอย่างปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเหมาะสมในภาวะฉุกเฉินมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
9: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะโอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกริบและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
8: ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการสารธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงตั้งจิตน้อมใจเพื่อสำหรับรับฟังธรรมะเป็นสาระในวันนี้วันนี้ก็จะกล่าวถึงศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธของชาวเราเนี่ยนะศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาหรือว่าศาสนาเนี่ยก็จะมีพระศาสดาทุกศาสนาที่อยู่บนโลกเนี่ยก็จะมีพระศาสดาไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็จะมีพระศาสดาของศาสนานั้นๆศาสนานั้นๆก็สอนให้คนทำความดีแต่ในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาผู้ทรงประกาศสัจธรรมที่เราเป็นชาวพุทธได้น้อมนำได้มีความศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ส่วนศาสนาอื่นนะก็มีการสั่งสอนมีการอบรมก็ทำให้ ให้คนเป็นคนดีไม่ว่าทุกศาสนาที่อยู่บนโลกแห่งนี้เนี่ยสอนให้คนทำความดีทั้งนั้นนะเหมือนที่เราได้พูดกันได้ยินกันพูดต่อๆกันแล้วก็พูดกันอยู่บ่อยๆเสมอๆว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและศาสนาก็สอนให้ทำความดีด้วยนะแต่ไม่ว่าจะศาสนาไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาซิกแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์ที่อยู่บนโลกแห่งนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรือศาสนาไหนๆเนี่ยก็จะมีหลักศาสนธรรมหลักศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนของแต่ละศาสนาถ้าเป็นของพุทธเราก็จะมีพระไตรปิฎกที่เรียกว่าตะก้า3อย่างมีพระไตรก็คือ3ปิฎกก็คือตะก้ามีพระสูตรมีพระวินัยแล้วก็มีพระอภิธรรมที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเป็นของศาสนาคริสต์ก็มีคัมภีร์ไบเบิลถ้าเป็นศาสนาของอิสลามก็จะมีคัมภีร์พระคัมภีร์อัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเนี่ยก็ต้องมีหลักศาสนธรรมก็คือคำสั่งสอนในศาสนานั้นนั้นเนี่ยเป็นหลักธรรมของหลักศาสนานั้นนั้นและเมื่อมีหลักศาสนาธรรมแล้วเนี่ยก็มีหลักศาสนาจักรถ้าเป็นทางยุโรปเป็นทางยุโรปเขาจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนมากถ้าเป็นแถวตะวันออกกลางแถวซาอุดิอาระเบียหรือแถวอิรักอิหร่านเลบานอนก็จะนับถือเป็นศาสนาจักรของชาวพี่น้องมุสลิมถ้าเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้เทวเอเชียก็จะนับถือหลักศาสนาพุทธที่เรียกว่าอาณาจักรในเมื่อมีหลักศาสนาจักรก็ต้องมีหลักศาสนาวัตถุเป็นสัญลักษณ์ถ้าเป็นของชาวพุทธก็จะเป็นลักษณะให้รู้ว่านี่คือวัดมีโบสถ์มีวิหารมีลานเจดีย์ถ้าของศาสนาคริสต์ก็จะมีโบสถ์มีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนให้รู้ว่านี่เป็นศาสนาวัตถุของชาวที่เรียกว่าชาวคริสต์ถ้าเป็นของพี่น้องมุสลิมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่ากุโบก็จะเป็นศาสนาวัตถุที่ทำให้รู้ว่าเป็นศาสนานั้นๆเมื่อมีหลักศาสนาวัตถุก็มีศาสนสถานศาสนสถานก็เป็นอาณาเขตของชาวพุทธเขาเรียกว่าวัดมีเจดีย์มีสถานที่ไหว้พระมีที่สวดมนต์ศาสนาคริสต์ก็จะมีพวกบัตรหลวงเป็นศาสนบุคคลในเมื่อเป็นของอิสลามก็จะมีพวกโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามถ้าเป็นศาสนาบุคคลของชาวพุทธก็มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาเมื่อมีหลักศาสนาบุคคลก็มีหลักศาสนทายาทก็มีอุบาสกอุบาสิกามีพระภิกษุส่วนของชาวคริสต์ที่มีซิสเตอร์มีบาทหลวงมีพระทันตปาปาเป็นศาสดาเป็นประธานส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมก็จะมีตัวเองมาเป็นศาสนาบุคคลเป็นศาสนาทายาทส่วนชาวหลักอีกศาสนาหนึ่งศาสนาทุกศาสนาก็จะมีหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักศาสนาพิธีนั่นเองพิธีกรรมของชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามก็จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างออกไปแตกต่างไม่เหมือนกันในด้านการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธก็จะมีการสวดมนต์ในทุกวันพระทุกวัน7ค่ํา15ค่ําหรือว่า14ค่ําบ้าง15ค่ําบ้างส่วนของชาวคริสต์ก็ ก็จะไปที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ไปร่วมแรงร่วมใจกันไปฟังธรรมไปฟังหลักสิ่งต่างๆที่เป็นศาสนาพิธีของชาวคริสต์ส่วนพี่น้องชาวมุสลิมก็จะทุกวันศุกร์ก็จะเข้าไปมัสยิดเพื่อจะไปละหมาดไปขอพรไปขอดูอาต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอะไรที่ไม่แตกต่างกันเลยอยู่เรื่องศาสนาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงวิธีการแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ความเชื่อเท่านั้นเองแต่ในหลักศาสนาพุทธก็มีจุดต่างๆที่เป็นไม่ว่าศาสนาจักรศาสนาธรรมศาสนาสถานศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาทายาทแล้วก็ศาสนาพิธีคริสต์อิสลามเขาก็มีเหมือนกันมีพิธีกรรมเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะศาสนาก็สอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ก็คือทำความดีนั่นเองพอเราถึงทำก็ถึงเราถ้าเราไม่ถึงทำก็ไม่ถึงเราเป็นคนดีก็เพราะทำความดีแต่ใครจะรักษาความดีทำความดีนั้นเป็นเรื่องของบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ตัวศาสนาที่แท้จริงก็คือสอนหรือว่าเป็นสถานที่ที่เรามีความเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาในศาสนานั้นๆเราสามารถนำไปเข้าไปสงบใจของเราตามความเชื่อตามความศรัทธาของเราก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนๆที่อยู่บนโลกแล้วก็สอนให้ผู้คนศาสนาชนศาสนิกชนนั้นๆนับเป็นคนดีแล้วก็ทำความดีเหมือนกันหมดแต่ณที่นี้อาตมาภาพจะพูดถึงในศาสนาของพุทธศาสนานะยิ่งเกี่ยวกับศาสนาถึงบุคคลเป็นศาสนาบุคคลที่ว่าพี่เป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกแล้วก็เป็นอุบาสิกาแต่ไม่ต้องกล่าวถึงภิกษุณีสงฆ์และภิกษุณีเพราะว่าได้อันตรธานไปแล้วแต่ก็มีบุคคลผู้มีความพยายามที่จะก่อตั้งภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาใหม่ถึงยังไงก็คงจะไม่ใช่ออริจินอลเหมือนเดิมเพราะศาสนาจนาพุทธเนี่ยฝ่ายของภิกษุณีสงฆ์เนี่ยบางประเทศก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ออริจินอลต้นฉบับที่แท้จริงเลยเนี่ยก็สาบไปแล้วสูญไปแล้วหายไปแล้วปิดบริษัทไปแล้วจะดำเนินขึ้นมาใหม่ก็คงไม่เหมือนเดิมจะต้องบวชถึงสองฝ่ายภิกษุสงฆ์แล้วก็ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์จะต้องถือครุฑธรรมตำหนักอันแปดประการจะต้องเป็นสิกขมานาทั้งสองปีนะบวชเป็นสามเณรีอีกถ้าอายุไม่ครบเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ยากนะสำหรับที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ผิดถ้ามีจิตใจที่จะรื้อฟื้นนะแต่ตอนนี้อาตมาภาพก็จะกล่าวถึงความเสื่อมของศาสนาโดยศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลของพุทธศาสนาก็คือพระนี่เองพระหนุ่มสามเณรน้อยนี่เองพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสิบประการเหล่านี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปสี่อย่างอะไรกันล่ะสี่อย่างหนึ่งภิกษุเล่าเรียนพระสูตรอันถือกันมาผิดด้วยคำและสำเนียงก็ใช้กันผิดเมื่อคำและสำเนียงที่ใช้กันผิดแล้วความหมายก็คลาดเคลื่อนและทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 2. ภิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นนี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 3. พวกภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนมากคล่องแคล่วในหลักพระพุทธพจน์รู้ธรรมรู้วินัยรู้แม่บทภิกษุเหล่านั้น ไม่ได้เอาใจใส่ที่จะบอกที่จะสอนใจความแห่งพระสูตรแก่คนทั้งหลายเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับขันไปแล้วพระสูตรทั้งหลายขาดอาจารย์ผู้ไม่มีความรู้สืบสอนสืบไปทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 4. พระภิกษุชั้นเถระผู้สะสมเพื่ออุปโภคบริโภคประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามีจิตใจต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่สนใจในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ริเริ่มทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งผู้บวชภายหลังได้เห็นพระภิกษุพวกผู้เป็นพระเถระนั้นทำแบบแผนแบบเช่นนั้นแล้วต่างก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมเครื่องอุปโภคบ้างบริโภคบ้างประพฤติย่อหย่อนในศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขามีจิตต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรณ์ไม่สนใจในวิเวกธรรมไม่ริเริ่มทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งตามสืบๆกันอย่างนี้ทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสิบประการเหล่านี้เนี่ยทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเนี่ยความเสื่อมในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สี่ประการเราเรียนกันมาผิดผิดจำกันมาผิดผิดร้อยเรียงถ้อยคำสับสมดวนกันมาสนอเปาะสนอหูโลกสวยเมื่อคำสำเนียงเนี่ยใช้กันแบบผิดๆนะความหมายก็คาดเคลื่อนเพราะความหมายคาดเคลื่อนเนี่ยสัจธรรมหรือว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คาดเคลื่อนไปด้วยไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายสำนักสถานที่ต่างๆที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเสื่อมถอยจากที่เรียกว่าศาสนาบุคคลเพราะว่าศาสนาบุคคลเนี่ยมาไม่ใส่ใจการเล่าเรียนพระสูตรการเล่าเรียนพระธรรมการเล่าเรียนพระวินัยเนี่ยก็ไม่นำมาใช้สับสำเนียงถ้อยคำก็บอกต่อสอนกันผิดถูกถูกในเมื่อสำเนียงหรือว่าถ้อยคำที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยสอนกันอย่างผิดก็เลยทำให้เกิดความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงในเมื่อพระศาสนาธรรมเนี่ยถูกความคลาดเคลื่อนก็เกิดความเลอะเลือนพอเกิดความเลอะเลือนก็เกิดความเสื่อมสูญไปนี้อย่างหนึ่งเนี่ยทำให้พระศาสนาเนี่ยไม่ดำรงคงถาวรอยู่ได้เพราะความเสื่อมของศาสนาบุคคลที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมอีกประการหนึ่งภิกษุผู้บวชใหม่ก็ดีภิกษุผู้บวชมานานก็ดีนะย่อมสำคัญตนผิดเป็นคนที่ว่ายากสอนยากเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากประกอบด้วยเหตุผลมีข้ออ้างหลากหลายมากมายเป็นคนคดเป็นคนไม่ยอมรับความจริงไม่อดกลั้นไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนไม่เคารพไม่ยำเกรงซึ่งกันและกันไม่เคารพพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่เมตตาพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็ไม่เชื่อฟังพระผู้ใหญ่ก็เลยเกิดทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดความเลอะเลือนแล้วก็เสื่อมสูญไปอย่างในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีวันเข้าพรรษาพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาเนี่ยก็ต้องมีการอธิษฐานอธิษฐานเข้าพรรษาพระภิกษุรูปใดไม่อธิษฐานเข้าพรรษาก็ต้องอาบัติตกกฎต้องอาบัติหลังจากจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสก็ต้องมีการปวารณาที่เรียกว่ามหาปวารณาคือการให้ประชุมสงฆ์นะก็ภาวนาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบวชมา นานแล้วก็ตามเป็นเจ้าสำนักก็ตามหรือเป็นนวกะผู้บวชใหม่ก็ตามวันมหาปวารณานี่ก็จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันบอกกันด้วยความเมตตาว่ากล่าวบอกกันพูดกันโดยธรรมโดยวินัยเป็นที่ตั้งแต่บางสำนักก็ไม่ได้เคารพในวันมหาปวารณาไม่เข้าฟังไม่ยอมเข้าร่วมจำสังฆกรรมด้วยก็มีหรือเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมรับในคำชี้แจงในคำตักเตือนเพราะเราได้กล่าวไปแล้วนี่สังฆบทจิตทิเถนวาได้เห็นก็ดีสเตนวาได้ยินได้ฟังก็ดีพระข้าพเจ้าได้ทำผิดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจขอให้พระเถระนุเถระจงเมตตาโปรดแนะนำว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าด้วยเนี่ยในวันมหาปวารณาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยก็จะมีการปวารณาบอกกันอย่างนี้กล่าวกันอย่างนี้แนะนำกันอย่างนี้ด้วยความเมตตาโดยธรรมโดยพระวินัยเป็นหลักในเมื่อพระภิกษุเนี่ยว่ายากสอนยากเลยไม่ว่าจะเป็นบวชนานบวชเก่าบวชหน่อยเป็นนวกะเป็นพระเถระเป็นพระนวกะเป็นพระมัชฌิมะเป็นพระเถระเป็นพระมหาเถระเนี่ยถ้าเป็นบุคคลไม่ทรงธรรมไม่ทรงวินัยแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นสาเหตุให้พระสัตธรรมนั้นเลอะเลือนพอความเลอะเลือนในพระสัตธรรมมีมากขึ้นความเสื่อมก็เกิดขึ้นเพราะศาสนาบุคคลเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากไม่ว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อเนี่ยสาเหตุที่พระศาสนาเนี่ยจะดำรงคงไม่ครบ 5,000 ปีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลเนี่ยไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระวินัยไม่เคารพในความเป็นครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังก้าวร้าวดื้อรั้นทำตามอำเภอใจมีเห็นบ่อยอยู่ในบางทีเห็นไปนั่งแอะอยู่แถวสถานีขนส่งบ้างไปนั่งแอะอยู่สถานีรถไฟบ้างพอเข้าไปใกล้เนี่ยเห็นน้ำละมุดเน่านี่หึงเลยอาตมาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระแท้หรือพระเทียมเพราะว่าเรื่องการแต่งกายของพระภิกษุเนี่ยมันง่ายเหลือเกินโยมซื้อมีดโกนไม่กี่บาทแล้วมันมาโกนผมจีวรก็ไปหาตามหลวงพี่หลวงพ่อหลวงอาเอามาห่มแล้วก็เดินบิณฑบาตมีมากเหลือเกินทุกวันนี้โยมไม่รู้ว่าพระแท้หรือพระเทียมหรือพระปลอมผมปรากฏว่าถ้าเป็นพระจริงเนี่ยก็จะมีข้อวัดอยู่วัดวาอารามแห่งไหนอยู่สถานที่แห่งไหนก็จะมีอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นใบสุทธิหรือว่าใบที่เป็นเครื่องยืนยันว่าตัวเองนี่เป็นพระภิกษุบวชมาจากวัดนี้มีอุปัชฌาย์วัดนี้มีคู่สวดมีอนุสาสนาจารย์มีกรรมวาจาอาจารย์บวชอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมพระวินัยนะมีอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาถึงมีบัตรประจำตัวพระภิกษุที่เรียกว่าบัตรประชาชนพระนั่นเองก็วางกันไปนะนอกจากจะมีหนังสือสุทธิเป็นของพระแล้วก็ยังมีบัตรประจำตัวพระต่อไปไม่รู้จะมีบัตรอะไรอีกเนี่ยเพราะนั้นบุคคลที่เรียกว่าศาสนาบุคคลเนี่ยจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญด้วยเพราะศาสนาจะดำรงคงถาวรไปได้ก็เพราะว่าพระเถระนุเถระมีตาพระผู้น้อยพระผู้น้อยก็มีความเคารพมีความยำเกรงกระทำสามีจีกรรมเคารพพระเถระพระผู้ใหญ่พระผู้ปกครองบริหารงานคณะสงฆ์เพราะว่าในศาสนาพุทธเนี่ยมีธุระอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือกันตาธุระกันตาธุระนี่หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในพระบาลีประโยค1 2ประโยค3ประโยค4จนถึงประโยค9แม้กระทั่งการศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมเป็นมัชฌิมาติมัชฌิมาโทแล้วก็มัชฌิมาเอกไปจนถึงมหาตีมหาโทมหาเอกที่เรียกว่าพระอภิธรรมอาตมาก็กล่าวเลยไปก็คือจุลตีจุลโทจุลเอกนี่เกี่ยวกับการเรียนพระอภิธรรมในเมื่อคันธทุระสุสานศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัยมาเป็นหลักเป็นรากแก้วเป็นรากแก้วในพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราไม่เรียนแผนที่แล้วเราจะรู้แล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติเราก็ต้องเรียนบ้างนักธรรมตรีเป็นภาคบังคับนักธรรมโทแล้วก็นักธรรมเอกเนี่ยเป็นภาคบังคับก็จัดอยู่ในคันธทุระส่วนวิปัสสนาทุระก็คือศึกษาแล้วเรียนแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติตัวเราเองเนี่ยแหละอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยรักษาพระธรรมรักษาวินัยก็คือปฏิบัติอยู่ในพระธรรมปฏิบัติอยู่ในพระวินัยนั่นเองนี่แหละเป็นทุระอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาทุระพระองค์ทรงตรัสมาเลยว่าทุระสองอย่างในพุทธศาสนานี่มีคันธทุระกับวิปัสสนาทุระแต่ทุกวันนี้บวชได้3วัน5วันถือบาตรถือกฎนู่นแหละเลร่อนวนารามเนี่ยไปตรงนู้นทีวันนี้ทีวันนี้ทีบางทีบวชมาทั้งหลายครั้งแล้วแก่สนามรู้มากแต่ไม่ทรงธรรมไม่ทรงวินัยทำตามความรู้สึกของตัวเองทำตามอำเภอใจของตัวเองไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาคณะสงฆ์ที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ก็มีพระมหาเถรสมาคมมีสิ่งต่างๆที่ออกกฎออกกติกามาจนถึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจนมาถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยเนี่ยถ้าเรามีความเคารพมีความยำเกรงอาตมาก็เชื่อว่าพระศาสนายังดำรงคงอยู่ได้แต่ทุกวันนี้หัวดื้อว่ายากสนยากก็มีเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นการบวชพระภิกษุเนี่ยการบวชพระเนี่ยจึงต้องมีการคัดเลือกมีการเฟ้นอย่างสำนักบางสำนักเนี่ยโยมเชื่อไหมว่ากว่าจะบวชเป็นพระได้เนี่ยต้องอยู่วัดถึง2ปีนะถือย่ามตามก้นกวาดวิหารลานเจดีย์ทำกิจสวดมนต์ไหว้พระสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็น

ุสัมปทาเปโคเนี่ยภิกษุก็จะเข้ากันสงเคราะห์พอบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมในบางสำนักเขาเข้มงวดขนาดนี้เลยนะไม่ใช่อยู่วัดแค่สองวันอยู่วันเดียวแล้วบวชเลยหรือบางทีรักกับเพศเนี่ยนี่บาปกรรมมากเลยนิยมนะรักกับเพศคือบวชเอาเองหาบัตรหาจีวรมาจะมาเคยไปอยู่ที่มาเลเซียอยู่เที่ยงคืนแล้วไม่รู้อยู่สำนักไหนที่ไหนได้เดินเลี้ยวตรงดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งมาเดินขึ้นโรงแรมเลยไปพักโรงแรมเข้าพรรษาไปพักโรงแรมได้อย่างไรบังเอิญปีนั้นอาตมาไปจำพรรษาที่มาเลเซียรัฐเปรักพระเพื่อนท่านบอกว่าพระปีนี้ไม่ครบ5หลวงพี่อยู่อีกสักรูปได้ไหมจะได้ครบ5จะได้มีกฐินอาตมาก็เลยเอ้าไอ้เมื่ออยู่สงเคราะห์ญาติโยมแล้วก็ทำให้พระภิกษุนั้นครบองค์5รูปปีนั้นก็ได้อยู่5รูปแต่ว่าเราไปจำพรรษาที่มาเลเซียเนี่ยเขามีกฎหมายของเขาว่าเราเข้าไปโดยที่ไม่ขอวีซ่าแต่เขาให้อยู่ได้เพียงแค่1เดือนคือ30วันเราจะต้องกลับมาที่ด่านเพื่อจะมาจบหนังสือเดินทางต่างประเทศ1เดือนอาตมาก็ต้องสัตหะมาแล้วก็จบต้องมาเมืองไทยหาวัดกลับเข้าที่สำนักติดใหม่ทุกเดือนต้องเป็นอย่างนี้สำนักก็จัดค่าเดินทางให้ทั้งไปทั้งกลับเป็นอย่างนี้ถึง3เดือนเลยหลับประสบการณ์ถ้าเราอยู่โดยที่ไม่ออกมาทางด่านมันจะมาเข้าทางด่านสะเดาที่จังหวัดสงขลาถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยมันมีความผิดแล้วก็ถูกปรับด้วยไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายของบ้านเมืองเขาเนี่ยอาตมาหนึ่งเดือนก็ต้องสัตหะมาในวันที่อาตมาสัตหะมาก็เห็นพระเนี่ยเดินขึ้นโรงแรมเฉยเลยเที่ยงคืนเลยนะว่าอาตมาจะต้องนั่งรถเที่ยงคืนมาสว่างที่ตรงชายแดนด่านสะเดาแล้วพอเช้าก็เปิดด่านจึงจะเข้ามาเมืองไทยได้ในขณะที่นั่งรอรถอยู่ที่สถานีที่มาเลเซียมีพระปอมมากเลยอยู่บวชเอาเองเนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมเข้าไปเป็นนายจะไปมาเลเซียแล้วไปหาอะไรได้มันดีนี่มันดีแต่ทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นแล้วโยมมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าไปทำให้เสื่อมพระภิกษุที่แท้ๆจริงๆแล้วก็เลยได้รับผลไปด้วยสัตย์ที่ทำดีจริงๆมีญาติยอมสถานจริงๆก็ยังมีอยู่นะพระแท้จริงๆไปสงเคราะห์ญาติโยมไปโปรดญาติโยมก็ยังมีอยู่เนี่ยภิกษุและกับเพศบุตรเองนี่ถือว่าเป็นบาปกรรมมากเลยอยู่โอกาสที่จะเกิดมาเป็นบุรุษนะได้เพศเป็นบุรุษมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้บวชบรรพชาและมีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมเนี่ยนะถ้าเราชาตินี้นะรักกับเพศคือบวชเอาเองเลยบวชเอาเองหรือว่าปราชิกไปแล้วเนี่ยไม่งอกงามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้เป็นเพศบุรุษมีโอกาสได้โอสมบทบรรพชามีโอกาสได้ฟังธรรมจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าเราไม่สร้างวิบากกรรมตรงเนี้ยอาตมาก็เชื่อว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่สำหรับผู้ที่เจริญตามรอยอริยมรรคมีองค์8ภิกษุนั่นเองจะทำให้ศาสนาเจริญหรือจะทำให้ศาสนาเสื่อมเนี่ยนะมันก็มาจากศาสนาบุคคลนั่นเองแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยญาติโยมก็ตั้งข้อสังเกตกับพฤติกรรมของพระนะซึ่งมีจำนวนน้อยนะโยมนะถ้าพูดกันแบบเป็นธรรมนะโยมนะบางครั้งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันบ้างจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้เราจะไปตามกระแสก็ไม่ได้นะบางทีอาตมาก็ประสบกับตัวเองเหมือนกันบอกไม่ชอบพระไม่ศรัทธาในตัวพระโยมเห็นจากที่ไหนมาอาตมาก็นิ่งอาตมาไม่โต้ตอบหรอกแต่อาตมาก็ถามในใจว่าโยมไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วโยมจะมาหมอหมดยกเข่งเลยเงี้ย

ยมเป็นธรรมไหมอ่ะนิ้วคนเรายังไม่เท่ากันพื้นแผ่นดินไม่เท่ากันกันฉันใดจิตใจคนก็ไม่เสมอกันไม่เท่ากันฉันนั้นแผ่นดีก็มีเราไม่เห็นเองไอเราไปเห็นมันเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าใจเราเป็นธรรมใจเรายุติธรรมว่ามีดีมันก็มีไม่ดีเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นพระภิกษุผู้ว่ายากสอนยากดื้อดื้อรั้นว่าไม่ฟังสั่งไม่เชื่อเนี่ยแต่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในการคัดสรรพระภิกษุผู้ที่จะกุลบุตรกุลธิดาผู้ที่จะบวชมาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการก็เรียกว่าคัดสรรกันหน่อยแล้วไม่ใช่บวชง่ายเหลือเกินไอ้พวกละกะเพศบวชก็เยอะอยู่แล้วเรียกว่าปอมาบวชนั่นเองมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งมาบวชมาแล้วเนี่ยไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นที่มาของความเสื่อมของพระศาสนาธรรมทำให้พระศาสนานั้นเกิดความเสื่อมถอยอีกประการหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นผู้เรียนรู้มากเป็นพวกคงแก่เลี้ยงในด้านการศึกษาปริวัติปริยัติรู้ธรรมรู้วินัยรู้แม่บทแต่ภิกษุเหล่านั้นไม่ใส่ใจที่จะบอกที่จะสอนพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระอภิธรรมก็ดีแก่ผู้อื่นพอล่วงลับดับขันไปแล้วเนี่ยไม่มีคนที่จะสืบทอดเนี่ยมันก็เลยทำให้พระศาสนาธรรมนั้นเลอะเลือนแล้วก็เสื่อมสูญสลายไปในที่สุดเนี่ยพระภิกษุเหล่านั้นนะก็น่าสงสารเหมือนกันมีความรู้แต่ว่าไม่นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไม่ได้นำความรู้ที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติเนี่ยมาชี้แจงแสดงใครเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดความเสื่อมสูญก็เป็นทำให้อายุพระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมถอยลงไปเนี่ยก็เป็นที่น่าเศร้าใจอยู่เหมือนกันครูบาอาจารย์นักเทศน์นักสอนนักปฏิบัติก็ยังมีอยู่นะช่างป่าอยู่ในป่าช่างเผือกอยู่ในป่ายังมีอยู่เยอะประพฤติดีปฏิบัติชอบยังปรากฏตัวก็มีอยู่แต่ก็สั่งสอนพระภิกษุให้ทรงศีลทรงธรรมแนะนำอุบาสกอุบาสิกาผู้มาทำบุญให้เขาให้น้ำใส่บาตรตอบแทนเขาเทศน์ให้เขาฟังแนะนำสั่งสอนในด้านศีลสมาธิปัญญาสั่งสอนให้ญาติโยมไม่มีทานก็ให้ทานไม่มีศีลก็ให้รักษาศีลไม่มีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาก็ให้สวดมนต์ท่องบทภาวนาเพราะบางทีอาตมาเข้าใจนะภาระธุระภารกิจเยอะกิจการเยอะมันไม่มีเวลาที่จะมาสวดมนต์ไม่มีเวลาที่จะมาฟังธรรมแต่ถามว่าถ้าเราย้ายบ้านจากร่างกายนี้ไปแล้วเนี่ยกิจการต่างๆที่มีมากมายทรัพย์สินที่มีมากมายที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยเราจะเอาไปได้ไหมโยมที่ทางที่ดินมีมากมายหลายร้อยหลายพันไร่เอาไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งมีบุญกับบาปนั้นนั่นแหละที่จะติดตัวไปเพราะนั้นอาตมาภาพก็เชื่อว่าถ้าพระภิกษุหลบใดผู้ร่ำเรียนแล้วจะประพฤติปฏิบัติทำแล้วพอจะแนะนำพอจะสั่งสอนพระภิกษุนะให้ได้รู้ได้ฟังแล้วพระศาสนานี้ก็จะดำรงคงอยู่ได้ภิกษุท่านผู้เป็นพระเถระเนี่ยบางทีก็เป็นเนติเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะไม่สั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคและมีความมั่นคงในตระเลสิกาคือศีลสมาธิปัญญาจิตไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งนิวรณ์แล้วก็สนใจในวิเวกธรรมคือการประพฤติปฏิบัติธรรมและเมื่อพระภิกษุผู้บวชภายหลังเห็นพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เกิดความเริ่มใสและเกิดความศรัทธาจึงทำให้พระศาสนาเนี่ยดำรงคงสืบไปได้นะถ้าพระภิกษุผู้เป็นพระเถระนุเถระเนี่ยสั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายไม่สนใจในพระธรรมในพระวินัยมีจิตใจตกต่ำ
ด้วยอำนาจแห่งธรรมนิวรณ์ครอบงำนะเมื่อภิกษุผู้เป็นนวกะบวชภายหลังเห็นพระผู้ใหญ่เถรานุเถระสั่งสมเครื่องอุปโภคบริโภคสั่งสมสิ่งต่างๆเอื้ออำนวยความสะดวกเหมือนกับโลกเหมือนกับญาติโยมเหมือนกับชาวโลกเนี่ยก็ทำตามสิสั่งสมตามสะสมตามนะไม่สนใจในไตรสิกขามีจิตใจตกต่ำด้วยอำนาจแห่งนิวรธรรมไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีเองจึงทำให้พระศาสนาเนี่ยเสื่อมลงได้นี่แหละเป็นมูลเหตุที่ทำให้พระศาสนาเนี่ยไม่ดำรงคงถาวรอยู่ได้ถึง 5,000 ปีก็เป็นเพราะว่าศาสนาบุคคลไม่มีความมั่นคงในไตรสิกขาไม่มีความมั่นคงในพระธรรมวินัยจึงเป็นมูลเหตุและสาเหตุให้พระศาสนาเนี่ยเสื่อมลงได้แต่พระศาสนาจะไม่เสื่อมลงได้กันเนี่ยก็เพราะว่าพระภิกษุเนี่ยเราเรียนกันมาอย่างถูกต้องแนะนำบอกกล่าวกันพอภิกษุผู้เป็นมหาเถรานุเถระผู้บริหารคณะสงฆ์มีจิตใจที่เมตตากรุณามีความเป็นธรรมเป็นผู้ที่ไม่สั่งสมที่มากไปด้วยความที่เรียกว่าการศึกษาส่งเสริมนะก็จะทำให้พระศาสนานั้นดำรงคงอยู่ได้ด้วยศาสนาบุคคลเอาละในท่านที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้วิสัชนาแสดงธรรมะสารธรรมในวันนี้มาพอสมควรแก่เวลาในท่านที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้บรรดาสถาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงมีความก้าวหน้ามีความเจริญในธรรมแล้วก็มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพธาตุขันธ์ร่างกายแข็งแรงสมดุลสมบูรณ์เพื่อจะช่วยทนุบำรุงผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการเจริญสวดมนต์ท่องบทภาวนาก็จะเป็นบุญกุศลบุญญาสีสืบต่อไปเอาละอาตมาภาพก็ขออำนวยพรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาสถานญาติโยมทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันต์ปากสุคนครับรัฐบาลแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ปี2569ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเขาอินหวนทุกเราเศร้าในส่วน

และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: สวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รัฐบาลแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ปี2569ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะที่ผู้ได้สิทธิ์รายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า11ล้านราย
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่เปิดระบบวันที่4ถึงวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า11ล้าน7แสนรายคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีกประมาณ1ล้าน3แสนรายรัฐบาลจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 23:00 น.โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนหากพบว่ามีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่เลขประจำตัวประชาชนถูกต้องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ต้องแก้ไขหรือลงทะเบียนใหม่ส่วนผู้ที่มีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญทางกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ต่อไปจากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบในวันที่17กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีที่6จังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตจากเหตุร้ายเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมยกระดับความปลอดภัยเด็กและเยาวชน
4: นายตติยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากกรณีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดินทางไปโรงเรียนในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียพร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวเพื่อนครูและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมดูแลไม่ใช่หน้าที่ของสถานศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงครอบครัวชุมชนหน่วยงานภาครัฐและสังคมโดยรวมเพื่อร่วมกันทบทวนและยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้นอีกในสังคมไทยและขอให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างเต็มที่และเป็นธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐอย่างใกล้ชิดย้ำภายใน30วันต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม
5: นายภูมิช่วยหอมยามยืนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายด้านความมั่นคงให้แก่นายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นโดยภายใน30วันต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมพร้อมขยายหมู่บ้านสีขาวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นความเดือดร้อนอันดับต้นของประชาชน

0: ของภาครัฐภายใต้แนวคิดทำจริงปฏิบัติจริงเพื่อคนนราธิวาสนอกจากนี้จังหวัดยังขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านความมั่นคงทาง9ประเด็นหลักควบคู่กับการดำเนินงานตามแนวทางควบคุมป่ากัด9ดีหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของชุมชนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ภูมิทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าสูกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการหัสดีโดตีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริการที่พิจารณ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวาตำนานเพลงซึ่งเราก็จะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และทาง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวาตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปอีกเช่นกันและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2 HD กด 2ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปและถ้าท่านใดพลาดไม่สามารถรับชมได้ก็สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวาตำนานเพลงหรือช่องทาง YouTube PRD Big Bang Official Channelได้นะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นทั้งนักร้องและผู้จัดรายการนะคะและก็ขอฝากผลงานเพลงไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่มีความสนใจร้องเล่นเต้นรำนะคะก็สามารถไปเรียนได้ที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าได้นะคะที่สาขาลาดกระบังโรบินสันไลฟ์สไตล์สุวรรณภูมินะคะก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงกันต่อในต้นชั่วโมงที่2รายการเลยนะคะ12เพลงยาวล้วนเลยค่ะมาเริ่มกันที่บ้านดาราตีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปาและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องดูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปาและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณศพศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิษฐ์ผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปาและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชันผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชันผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณศพศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณศพศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดานเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะทำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

Taiwan.

0: วนตำนาน
1: กล่าวเพียรหาทราบนายแดนดี
0: โอ้ตำนานนี้มาจนชิน

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกนิคายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติกาประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: ายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนรับกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเรื่องโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
1: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าอินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลือกสตอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเราใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเราใช้สิทธิ์โหวต
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนรักคือดวงใจไทย
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ฟ
10: ้
1: าสล
10: ั
1: วมัวแสงระวีส่อง นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้โดยมีร้านเข้าร่วมแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าน
11: างสาวลลิดาเพื่อตัวธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมามีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งดำเนินคดีทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง8คดีพบผู้ค้าน้ำมันฝ่าฝืนกฎหมายและออกใบกำกับขนส่งไม่ถูกต้อง
12: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งปัจจุบันมีคดีพิเศษตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษรวม8คดีครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก1รายส่งผลให้คดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวม3รายขณะที่กรมธุรกิจพลังงานได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษเพิ่มเติมให้ดำเนินคดีกรณีไม่รายงานปริมาณน้ำมันและไม่รายงานการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากคลังน้ำมันรวม121ครั้งโดยพนักงานสอบสวนจะเร่งดำเนินการสอบสวนต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
9: ทีมชาติบราซิลประเมินความพร้อมของเนย์มาร์ก่อนประเดิมสนามพบโมร็อกโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี
13: ้ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม C ทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยเตรียมลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติโมร็อกโกที่เมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในช่วงเช้ามืดวันที่14มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยล่าสุดทัพแซมบ้าอาจยังไม่มีชื่อของเนมาดาวเตะคนสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องโดยทีมแพทย์ยังไม่ต้องการเร่งใช้งานส่งผลให้เจ้าตัวมีแนวโน้มพลาดการลงสนามในเกมเปิดทัวร์นาเมนต์หรืออาจถูกเก็บไว้เป็นเพียงตัวเลือกบนมานั่งสำรองด้านทีมชาติโมร็อกโกยังคงต้องติดตามความพร้อมของนุสแซมัสราวีแบ็คขวาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากเกมอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์ขณะที่2แกนหลักอย่างอัสลาฟฮาคิมีกัปตันทีมและบราฮิมดีอาสพร้อมนำทัพและมีโอกาสสูงที่จะออกสตาร์ทเป็น11คนแรกส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นที่ลงสนามในวันเดียวกันกลุ่ม B กาตาร์พบสวิตเซอร์แลนด์เวลา 20:00 นกลุ่ม C เฮติพบสกอตแลนด์เวลา 20:00 นและกลุ่ม D ออสเตรเลียพบตุรกีเวลา11นาฬิกาปุณิภัสสรการรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะออกอากาศทั้ง AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกันกับรายการนี้5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็เป็นวงเวลาแห่งความสุขแห่งความเพลิดเพลินของหลายคนหลายท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้ครับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธนชัยกูลก็มาดำเนินรายการเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่คริสริชาร์ดได้แสดงไว้ในปี2104นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนที่เคยดูแล้วหรือเคยติดตามรับชมภาพยนตร์ในเรื่อง The Young Ones คงจะได้รับความสุขกันไม่น้อยนะครับกับบทเพลงต่างๆที่นักร้องท่านนี้นักร้องจากประเทศอังกฤษซึ่งก็เป็นนักร้องยุคเดียวกันกับเอลวิสเพรสลีย์นะครับก็ได้สร้างสรรค์บทเพลงในเรื่องนี้หลายบทเพลงเป็นที่นิยมฟังของแฟนเพลงวัยรุ่นในยุคนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อ Got a Funny Feeling หรือ Peace Pie ซึ่งก็เป็นบทเพลงเพลงนะครับก่อนหน้านั้น Friday Night รวมทั้ง Nothing Impossible ซึ่งปิดไปเมื่อสักครู่นะครับก็รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำใครที่มีโอกาสได้ติดตามมาฟังหรือรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้คงจะรำลึกได้นะครับถึงบทเพลงต่างๆในภาพยนตร์ซึ่งวันนี้ผมก็จะนำเอาทุกบทเพลงนะครับมาให้ได้รับฟังกันกับภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones นะครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงกันต่อนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามไปฟังรายการในค่ำคืนนี้มีความสุขไม่น้อยกับการรำลึกถึงอดีตจากภาพยนตร์เรื่อง The Young Onesซึ่งก็มีบทเพลงหลายบทเพลงค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ฟังกันจุใจเฉลี่ยนะครับกับบทเพลงจากภาพยนตร์ดังภาพยนตร์ที่หลายคนคงชื่นชอบกันนะครับกับ The Young Ones ซึ่งก็เป็นชื่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นชื่อบทเพลงที่หลายคนยังไม่ลืมแน่นอนครับมาฟังกับบทเพลงในชุดต่อไปจากภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones กันนะครับ

ก็ผ่านไปอีกชุดหนึ่งนะครับกับบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่สามารถทำรายได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับ750,000 ปอนด์นะครับก็ถือเป็นรายได้ที่มากพอสมควรทีเดียวทุนการสร้างนั้น230,000 ปอนด์ครับถือว่าประสบผลสำเร็จครับในการทำรายได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้มีแฟนเพลงแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าชมกันมากมายนะครับจนสามารถสร้างรายได้ถึง 750,000 ปอนด์เฉพาะที่ประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะครับในบทเพลงที่ผ่านมานั้นก็มีเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ก็เป็นเพลงที่ชื่อเดียวกับภาพยนตร์เลยนะครับแล้วก็มี All For One Lesson Is Love No One For Me But Nikki แล้วก็ When Do You Know You Got A Show ก็มีบทเพลงที่น่าฟังแล้วก็เป็นบทเพลงที่หลายคนที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้คงจะพอจะนึกภาพออกครับกับบทเพลงในช่วงต่างๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก็มีหลายบทเพลงด้วยกันภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ก็ยังเหลืออีก 4-5 บทเพลงด้วยกันที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones เป็นภาพยนตร์ที่คริสริชาร์ดแสดงไว้ในปี2504ก็ถือเป็นความสำเร็จในการแสดงภาพยนตร์แล้วก็ทำให้บทเพลงต่างๆได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียวในยุคนั้นนะครับยังมีบทเพลงที่เหลืออีกเรามาฟังกันในช่วงนี้เพื่อเป็นการรำลึกแล้วก็เป็นการย้อนอดีตกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ซึ่งนำแสดงโดยคริสริชาร์ดแล้วก็มีโรเบิร์ตโมเร่ซึ่งก็แสดงเป็นพ่อนะครับคาร์โลเกรย์ก็แสดงเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้รวมทั้งริชาร์ดโดสซึ่งก็เป็นคณะวงดนตรีที่เล่นแบ็คอัพในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงริชาร์ดโดสซึ่งก็เล่นให้กับคริสริชาร์ดหลายเรื่องด้วยกันนะครับ Summer Holidays อันนี้ก็เล่นในหลายบทเพลงด้วยกันนะครับกับ The Shadows หลายคนคงจะทราบถึงคริสริชาร์ดแล้วก็ The Shadows กันครับว่าเป็นผู้ที่ร้องแล้วก็ผู้ที่เล่นในหลายบทเพลงด้วยกันมาฟังกับบทเพลงชุดต่อไปซึ่งก็เป็นชุดสุดท้ายจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาฟังกันว่ามีเพลงอะไรกันบ้างคิดว่าหลายคนฟังแล้วคงจะร้องอ๋ออย่างแน่นอนนะครับ

ก็ผ่านไปนะครับกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามมาฟังรายการในค่ำคืนนี้ได้รับความสุขไม่น้อยกับการรับฟังบทเพลงทุกบทเพลงเลยนะครับในภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงต่างๆของภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ท่านฟังกันที่ผ่านมายังไม่เคยที่จะนำเอาบทเพลงในภาพยนตร์แบบเต็มเรื่องนะครับมาให้เราฟังกันกับค่ำคืนนี้ก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามมาฟังคงได้ย้อนนึกถึงบทเพลงต่างๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนอาจจะเคยดูซะด้วยซ้ำนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้2104นะครับ1961ในยุคนั้นก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ When the girl in your armsIs the girl in your heart, Mambo, แล้วก็ The Savage, ซึ่งก็เป็นบทเพลงบรรเลงจาก The Shadows นะครับปิดท้ายด้วย We Say Yeah หลายคนคงรู้สึกสนุกสนานกับบทเพลงเพลงนี้ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่คลิปวิชาได้ร้องไว้ด้วยความสนุกแล้วก็คงจะทำให้หลายคนได้คิดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ The Young Ones ทำมาฉายเมืองไทยเมื่อ2504นู่นนะครับก็ผ่านมา60กว่าปีแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Young Ones ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงคิดถึงป้ายโปสเตอร์ขนาดยักษ์ครับที่ปรากฏหน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยผ่านฟ้านะครับคงได้เห็นแล้วก็ได้ดูนะครับถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความสวยงามที่หลายคนคงมีโอกาสได้ผ่านตากันนะครับกับภาพยนตร์เรื่องThe Young Ones หลายคนคงยังนึกถึงแล้วก็ยังมี Summer Holidays มี Wonderful Life ที่หลายคนคงนึกออกนะครับผมเองก็ไม่ได้ดูสนานแล้วนะครับ Summer Holiday แล้วก็ Wonderful Life วันหลังคงมีโอกาสได้นำเอาบทเพลงต่างๆมาให้เราฟังกันกับภาพยนตร์ที่คลิฟฟ์ ริชาร์ดได้แสดงไว้นะครับค่ำคืนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงในแนวเพลงไทยมาให้ได้ฟังกันเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับรายการนี้เน้นความสุขในการติดตามและฟังบทเพลงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นอมตะที่เกิดขึ้นแล้วก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสำราญเบิกบานใจกันนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยปภพแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและก็ด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ40-60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาครับมาเริ่มกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ย้ำให้ดูแลชาวนาเต็มที่นะครับช่วงนบค.อันงบกว่า 1,800 ล้านบาทนะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพร้อมบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวรองรับฤดูการเพาะปลูกปี2569อย่างเพียงพอครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เดินหน้าดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการช่วยเหลือเกษตรกรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและการเตรียมความพร้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับฤดูการผลิตปี2569/2570ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนนะครับที่ยังได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือรายละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวม 1,846 ล้านกว่าบาทนะครับนอกจากนี้นะครับคาดว่านบค.นะครับอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้าง มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและก็โครงการประกันภัยข้าวนาปีนะครับเพื่อช่วยเหลือความเสี่ยงและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรครับด้านนายอนนท์นนทรีรัฐมนตรีบดีกรมการข้าวก็บอกว่ากรมการข้าวนะครับได้เตรียมได้พันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะครับรองรับฤดูกาลเพาะปลูกปี 2569/2570 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์ได้พันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยมีได้พันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่ายได้แก่ข้าวหอมมะลิ 34,970 ตันข้าวหอมไทย 6,275 ตันข้าวเจ้า 43,475 ตันข้าวเหนียว 15,230 ตันและก็ข้าวสีอีก50ตันนะครับปี2019นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และกรมการข้าวนะครับยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์กข.113และกข.119เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรครับโดยกข.113นะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตสูงอายุการเก็บเกี่ยวสั้นคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีและมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดในขณะที่กข.119นะครับก็เป็นข้าวหอมพื้นนุ่มนะครับที่ให้ผลผลิตสูงเช่นเดียวกันต้านทานโรคและก็แมลงศัตรูข้าวได้ดีคุณภาพการหุงต้มเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะครับและก็ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศกรมการข้าวจึงเร่งขยายการผลิตและก็กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและก็สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับดังนี้กรมการข้าวจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนต่อไปครับมาที่การจัดสรรนมโรงเรียนกันบ้างนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เดินหน้าจัดสรรนมโรงเรียนเพิ่มเติมนะครับมุ่งกระจายสิทธิครอบคลุมเด็กนักเรียนทั่วประเทศพ่วงมาตรการหนุนสภาพคล่องผู้ประกอบการครับนายวินัยโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนโดยมีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูทิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายมนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมบริษัทและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์น้ำนมดิบนะครับโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนประจำปี2019เพิ่มเติมในส่วนของโควต้านะครับนอกเหนือที่ยังคงเหลืออยู่นะครับเพื่อให้ครอบคลุมการแจกจ่ายนมแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงโดยใช้หลักเกณฑ์ที่มุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มสหกรณ์โคนมและก็สถาบันการศึกษาก่อนภาคเอกชนควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งและการช่วยบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินของเกษตรกรนะครับซึ่งภาพรวมการดำเนินงานในปัจจุบันนะครับสามารถจัดสรรสิทธิ์ไปได้แล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับและก็กระจายความช่วยเหลือไปยังเด็กนักเรียนได้หลายล้านคนโดยมีกลุ่มสหกรณ์โคนมเป็นผู้ได้รับจัดสรรสิทธิ์ในสัดส่วนที่สูงที่สุดนะครับรองลงมาก็คือภาคเอกชนองค์การส่งเสริมวิการโคนมแห่งประเทศไทยและก็สถาบันการศึกษาตามลำดับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็ยังได้ออกประกาศคณะกรรมการฉบับใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและก็ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีมาตรการสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและก็บรรเทาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการผ่อนปลนและก็วางหลักประกันสัญญาเป็นรายภาคเรียนแทนการมาเรียกเก็บครอบคลุมทั้งปีการศึกษานะครับพร้อมทั้งเปิดกว้างนะครับสำหรับรูปแบบหลักประกันให้มีความหลากหลายที่มากขึ้นอีกทั้งมีการขยายเวลาการลงนามในสัญญาที่ยืดหยุ่นและก็ตามความเหมาะสมและก็งดเว้นบทลงโทษกรณีเกิดความล่าช้าในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทำงานหรือการพิจารณาของภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยงและก็สร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งภาครัฐสหกรณ์และก็เอกชนที่เข้าร่วมโครงการขณะเดียวกันที่ประชุมก็จะได้พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการในระดับที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานนะครับโดยคณะกรรมการมีมติผ่อนปรนให้อสคสามารถนำนมกล่องจากโรงงานผลิตนะครับไปจัดสรรทดแทนในภูมิภาคอื่นได้เป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เป็นโควต้าการจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วก็เร่งส่งนมให้ถึงมือเด็กนักเรียนโดยเร็วที่สุดนะครับในส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานนั้นนะครับที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้อสค.นะครับทำหน้าที่จะสารนมทดแทนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปจนกว่ากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์จะสิ้นสุดและก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับนมโรงเรียนไว้บริโภคอย่างต่อเนื่องครับ
2: โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: สำนักบริหารโครงการนะครับก็ได้นำคณะสื่อมวลชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ประเทศมาได้ลงมาพื้นที่ของสำนักงานตุลาการที่3นะครับเพื่อติดตามดูสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือของภาพรวมในการบริหารของพื้นที่ของสำนักงานตุลาการที่3
2: ผู้ช่วยประธานนะครับก็จะดูก็คงจะมีทางผู้ใหญ่นะครับได้สรุปบริฟคร่าวๆให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนที่มาจับเทียบได้รับทราบแล้วก็ส่วนที่สองส่วนสำคัญก็คือว่าเราก็อยากจะมาสรุปนะครับผลการศึกษาทั้งหมดนะครับก็คือผลการศึกษาแผ่นหลักอาคารบังคับน้ำหรือว่าประตูระบายน้ำที่มีศักยภาพทั้งหมดในแม่น้ำน่านนะครับตั้งแต่เขตของสำนักงานชลประทานที่สองนะครับจนแล้วก็สำนักงานชลประทานที่สามนะครับก็ในช่วงแรกนะครับขั้นตอนแรกก็ขออนุญาตเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่3นะครับท่านผศ.สมจิตที่ผมอำนาจไปสั่งนะครับได้กล่าวต้อนรับทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางคณะผู้ศึกษาจากกรุงเทพมหานครก็ขออนุญาตเชิญครับนะครับ
3: สมจิตที่ผมอำนาจสั่งนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่3ในนามของกรมชลประทานนะครับก็ยินดีต้อนรับขอต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้วันนี้ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่3ของเรานะครับในเขตสำนักงานชลประทานที่3ครับเรารับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการน้ำอยู่2รุ่มน้ำหลักๆนะครับก็คือรุ่มน้ำน่านกับรุ่มน้ำยมนะครับซึ่งในส่วนของรุ่มน้ำน่านปัจจุบันก็มีการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเยอะแล้วครับถือว่าเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นี่เราก็มีเขื่อนซีจิกนะครับอ่างเก็บน้ำซีจิกเนี่ยแล้วก็เขื่อนแม่น้อยตัวรุ่นแดงนะฮะซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาขึ้นแล้วปริมาณน้ำที่เก็บกักได้นะครับทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กในพื้นที่รุ่มน้ำน่านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถเก็บได้ประมาณ1,430ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% ของน้ำท่าเฉลี่ยนะครับถือว่าเก็บได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับรุ่มน้ำยมเองนะครับเก็บได้ประมาณ 14% ของน้ำท่าเฉลี่ยเองซึ่งน้อยมากนะครับขนาดเก็บได้เยอะขนาดนี้ยังมีปัญหานะครับเมื่อปีใดก็ตามมีที่น้ำมาเยอะเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะแต่ว่าความรุนแรงหรือความถี่รวมทั้งความถี่ของการเกิดมันก็จะลดลงครับเทียบกับไม่มีครับอย่างปีนี้ตอนช่วงพายุวิภาเข้ามาเนี่ยครับมีอยู่วันหนึ่งที่น้ำไหลเข้าเขื่อนสุกิจประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรนะ200หรือเท่าไหร่นะคืออัตราการไหลสูงสุดอ่ะ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับที่ผมจำได้นะแต่เขื่อนชะลอไว้นะครับระบายมาแค่เพียง660ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือว่าชะลอไว้เยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราจินตนาการว่าถ้าไม่มีเกิดเศรษฐกิจช่วยเบรกไว้ตรงนี้น้ำ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยไหลลงมาเนี่ยตั้งแต่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ไล่ลงไปจนถึงอ่าวไทยนะครับระดับระดับเนี่ยเพราะว่าแค่ปัจจุบันเนี้ยที่ C2 นะครับนครสวรรค์นี่ประมาณ 3,000 ใช่ป่ะมันเรามีปัญหาเองปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจปล่อยมาไม่มีเศรษฐกิจเนี่ย 3,700 บวกน้ำข้างล่างอีกถึง 4-5,000 เนี่ยโอ้ปัญหาเกิดเยอะแน่นะครับเราตรงนี้คือคุณประโยชน์ของเขื่อนนะครับที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของแม่น้ำน่านเนี่ยเราโครงการที่เรามาติดตามศึกษาในวันนี้นะครับเป็นอยู่ในส่วนของแผนพัฒนาประตูระบายน้ำในลำน้ำน่านนะครับซึ่งเดิมนี้มันมีศักยภาพทั้งหมด7ใช่ไหม7โครงการแล้วมีการคัดเลือกทำไปแล้ว2โครงการ2โครงการคือ3ไปแล้วนะครับคือโครงการประตูระบายน้ำน้ำพั่วไหลหน้าจังหวัดหน้าแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำข้ามังที่พิจิตรนะครับส่วนในปี67ถึง68เราคัดเลือกอีก4โครงการก็คือโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิจิตรนะครับความจุ14ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโครงการประตูระบายน้ำโคกสลุดจังหวัดพิจิตรจุประมาณ18ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็อันที่3โครงการประตูระบายน้ำบางไผ่ในวันที่7บางจุ37ล้านลูกบาศก์นะครับแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำบางหมาเน่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ความจุก็ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรครับที่เสร็จกว่าซึ่งเมื่อก่อสร้างประตูระบายน้ำทั้ง4โครงการแล้วเสร็จเนี่ยน้ำสามารถเก็บกักได้รวมกันได้น้ำเพิ่มขึ้นมาอีก142ล้านลูกบาศก์เมตรครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ของน้ำท่าที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งโครงการทั้ง4โครงการนี้ก็จะสามารถส่งน้ำต่อพื้นที่ทำการเกษตรแล้วก็น้ำอุปโภคบริโภคทุกกิจกรรมนะครับที่พูดถึงถ้ามีน้ำกิจกรรมทุกอย่างก็ดำเนินการได้ทั้งการท่องเที่ยวนะครับประมงนะครับเศษประสุสาธารณะมันดำเนินการได้หมดครับตามน้ำก็คือสิ่งกิจกรรมต่างๆมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับพื้นที่เกษตรที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยทั้งในเขตที่โลกที่กิจนครสวรรค์เนี่ยรวมแล้ว 129,500 ไร่นะครับที่ในแผนที่3ในการศึกษานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปคือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำนะครับสำหรับเกษตรนะครับหัวข้อบริโภคนะครับเรื่องของกิจกรรมทางน้ำดื่มทั้งการท่องเที่ยวอะไรสามารถแก้ปัญหาได้หมดนะครับในโอกาสนี้นะครับที่ท่านสื่อมวลชนนะครับได้มาเยี่ยมเยียนนะครับสำนักงานชลประทานสามครั้งนี้นะครับผมในนามของกรมชลประทานครับซึ่งดูแลในเขตของชลประทานที่สามอยู่เนี่ยสี่จังหวัดอยู่ที่ที่โลกพิจิตรนครสวรรค์นะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมีความไม่เข้าใจอย่างไรนะครับสงสัยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องการเก็บน้ำของเราอย่างไรเนี่ยยินดีครับทีมงานยินดีที่จะให้คำตอบนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่ผมว่าทางประชาชนโดยทั่วไปบางอย่างนี้ยังอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่สื่อได้มาครั้งนี้ครับที่จะได้ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอยินดีต้อนรับครับ
4: ครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่3นะครับก็ในลำดับถัดไปนะครับก็จะญาติได้เรียนเชิญทางผู้แทนของสำนักงานชลประทานที่3นะครับได้สรุปภาพรวมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็สถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่3ซึ่งก็จะประกอบด้วย2ลุ่มน้ำหลักๆนะครับก็คือตัวลุ่มน้ำน่านนะครับตั้งแต่อุตรดิตถ์ลงมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำยมนะครับทั้งสองส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพื้นที่ของต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับที่นครสวรรค์นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทางผู้แทนทางสำนักงานชลประทานที่3ครับเรียนเชิญครับ
5: ครับหรือท่านประธานครับแล้วก็ผู้บริหารคณะผู้บริหารพี่น้องนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานชลประทานที่3นะครับสำหรับสำนักงานชลประทานที่3ก็มีขอบเขตรับผิดชอบนะครับพื้นที่รับผิดชอบอยู่สี่จังหวัดด้วยกันนะครับอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์นะครับลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องก็มีประมาณ5ลุ่มน้ำด้วยกันนะครับที่บริหารจัดการน้ำหลักๆก็คือลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับลุ่มน้ำสแกกังครับแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับแล้วก็ลุ่มน้ำปิ่นในบางส่วนนะครับส่วนนี้ก็มีพื้นที่ชุมทานทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ2ล้านกว่าไร่นะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับเราบริหารจัดการน้ำโดยการส่งน้ำที่พื้นที่ชุมชนนะครับโดยในพื้นที่นี้ใช้การจัดสรรน้ำรวมกับพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่นะครับโดยใช้4เขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจแม่น้ำบึงแดงแล้วก็หลักๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะเป็น3เขื่อนด้วยกันครับเขื่อนแล้วก็อีกส่วนอีกเขื่อนนึงก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพื้นที่ชุมชนทั้งหมดนะฮะที่ส่งในพื้นที่ประมาณ10.7 ล้านไร่นะครับควบคุม22จังหวัดนะครับสำหรับพื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับที่ใช้น้ำจากเขื่อนหลักด้วยกันนะครับอยู่ที่มันในพื้นที่ของสำนักงานที่3เป็นแบบ1,340,000 ล้านไร่เศษนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้สาธารณสุขน้ำส่งน้ำที่พื้นที่สาธารณสุขน้ำด้วยประมาณ500,000กว่าไร่นะครับสวัสดีครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะครับคือสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับลุ่มน้ำปิ่นแต่เมื่อต้นเดือนนะครับวันที่1ถึงวันที่3มีฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำปิ่นลุ่มน้ำบังและลุ่มน้ำยกนะครับทำให้ปริมาณน้ำก็จะมีไหลมาเพิ่มเติมในพื้นที่ทั้งลุ่มน้ำปิ่นลุ่มน้ำบังและก็ลุ่มน้ำยกนะครับในส่วนของลุ่มน้ำยกเนี่ยทำให้พื้นที่นะครับจะมีการ เพิ่มในพื้นที่เดิมอีกแล้วนะครับก็เพิ่มปริมาณน้ำที่ไหลเติมเข้ามานะครับสำหรับภาพรวมปัจจุบันนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดนะครับ5จังหวัดด้วยกันก็มีสุโขทัยทะเลพิษณุโลกมีเขตนครสวรรค์ที่ประมาณ1ล้าน30,000กว่าไร่ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในช่วงในพื้นที่ด้านบนก็มีปริมาณน้ำท่วมลดลงนะครับแต่ปริมาณน้ำท่วมที่นครสวรรค์หรือพิจิตรก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนปริมาณน้ำน่านนะครับปัจจุบันก็มีปริมาณน้ำที่เป็นเศรษฐกิจนะครับอยู่ที่มัน 97% นะครับแล้วก็เกิดไฟน้ำรุนแรงอยู่ที่มัน 101% นะครับตอนนี้ก็เฝ้าระวังสถานการณ์พายุแคมเบรีนะครับตอนนี้ก็ปัจจุบันอยู่ที่เข้าสู่ขบวนราชนาวีนะครับก็สลายเริ่มสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับคาดว่าผลกระทบน่าจะน้อยลงกว่าเดิมที่คาดการไว้นะครับแล้วก็สถานการณ์แม่น้ำยมตอนนี้นะครับก็มีพื้นที่น้ำท่วมเริ่มทรงตัวนะครับในพื้นที่ก็มีการระบายน้ำช่วยนะครับจากผ่านน้ำจากแม่น้ำยมสุ่มน้ำน่านโดยไปใช้คลองดีอาร์ 2.8 และก็ 2.8 นะครับสำหรับสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับปีนี้นะครับพายุเริ่มเข้ามาเร็วนะครับในปี2568มีพายุเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับทำให้แม่น้ำน่านเริ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับตามระยะเวลาครับแล้วก็มีพายุที่หลักๆก็คือเข้าในพื้นที่มา4พายุด้วยกันแต่อิทธิพลจริงๆนะครับเป็นแค่อิทธิพลไม่ใช่พายุที่เข้าไปแค่เป็นอิทธิพลจากพายุนะครับทั้งพายุนิทายคาชิกิหนองฟ้าและบัวลอยในพื้นที่ของแม่น้ำน่านในเขตสันดานชุมชนที่3นะครับท้ายเขตเลยก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพายุบัวลอยนะครับช่วงวันที่28-30กันยายนนะครับให้ปริมาณน้ำท่วมขังริมตลิ่งทั้งแม่น้ำน่านในเขตอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พิษณุโลกนะครับพิจิตรและไปถึงนครสวรรค์นะครับส่วนนี้ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เกิดรูปใหญ่ที่เขตอำเภอน้ำป่านะครับคลองแสนขันและก็อำเภอตอนนะครับตอนนี้เกิดทำให้บ้านเรือนได้เกิดความเสียหายในพื้นที่นะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจก็เกินกว่าอัปเปอร์ลูคเคิร์ฟนะครับทำให้ในการบริหารจัดการน้ำการผ่านน้ำให้น้ำจมนะครับเกิดความไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้เต็มที่ครับทำให้น้ำรุ่มขังในพื้นที่รุ่มน้ำจมได้ค่อนข้างจะมากนะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำก็ทางในเขตพื้นที่ก็ได้ฟีดแบ็กนะครับกับพื้นที่ว่าจะไปไม่ลดน้ำให้เร็วกว่านี้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับเรื่องจะปัจจัยหลายอย่างนะครับมีทั้งพื้นที่การฝนตกในพื้นที่นะครับทั้งลุ่มน้ำยมฝั่งขวาต่างๆนะครับที่ไหลเข้ามาในมันจบครับลุ่มน้ำลำน้ำยมนะครับส่วนนี้ก็ทำให้ฝนกระทบแต่ทุ่งกำกำนะครับให้เกินความจุนะครับปัจจุบันในการระบายน้ำ41นะครับก็ตอนนี้ลดลงอยู่ที่ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและเกิดเป็นน้อยก็อยู่ที่ประมาณ 5.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อลดผลกระทบด้านทายนะครับปัจจุบันเขื่อนทัพพยานะครับระบายอยู่ที่ประมาณ 2,700 ลูกบาศก์ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้ก็ทำให้มีผลกระทบทั้งเขตอำเภอชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองแล้วก็พื้นที่ของอยุธยาครับปัจจุบันครับสถานการณ์ผู้ป่วยที่ผ่านมาก็เราได้สำนักงานชุมชนที่3นะครับก็ได้ทำปัดมาร์กในพื้นที่นะครับว่ากรณีที่การบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศและปริมาณน้ำที่มากกว่า760ที่สถานี N2Bหรือ N60G เนี่ยก็จะมีผลกระทบกับพื้นที่ริมทะเลในยุคตัวอย่างนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่ว่ามากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรที่สถานี N8Bนะครับก็จะมีผลกระทบต่อเทศบาลบางหน้าและเทศบาลบางหินนะครับวันนี้จะทำปัดหมากไว้เพื่อบริหารจัดการน้ำในปีต่อไปนะครับต่อไปนะครับสำหรับลูกน้ำยมนะครับก็ได้รับอิทธิพลกับอายุสิ่งพายุทุกอย่างที่ได้นำเรียนไปเบื้องต้นครับก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำแบบความเสี่ยงนะครับในพื้นที่เพราะว่ามีพายุตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมครับทั้งพายุวิภานะครับที่สิ้นกรกฎาคมวันที่31กรกฎาคมนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี N14B ที่แม่น้ำยมนะครับที่ศรีสัตนาลัยป ็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมน่านนะครับแล้วก็ผ่านเข้าแล้วก็ช่วยต้องป้องกันพื้นที่บางระดับโมเดลไม่ให้ท่วมนะครับในพื้นที่นะครับให้รัศดรสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับ15-16ส่วนนี้ก็ปริมาณน้ำก็ในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำปริมาณน้ำก็สะสมขึ้นเรื่อยๆนะครับจากกราฟสีส้มนะครับที่สนามเองแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำที่บางระดับโมเดลนะครับสูงสุดที่ประมาณ512ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่9ตุลาคมนะครับแล้วก็เริ่มลดลงนะครับวันที่2พฤศจิกายนอยู่ที่400ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบางกำนะครับแล้วก็ได้รวบรวมปริมาณน้ำโดยทำสมดุลน้ำในพื้นที่ครับโดยรวบรวมเก็บข้อมูลต่างๆนะครับน้ำไหลเข้าจากแม่น้ำยมสายเก่าแล้วก็ของน้ำไหลเข้าขึ้นข้อนะครับยมแม่น้ำยมไหลเข้าทุ่งแล้วก็ฝนตกในพื้นที่นะครับไฮโดรเตอร์บาลานซ์ในพื้นที่จะเห็นได้ว่านะครับในปีที่ผ่านมานะครับมีปริมาณที่น้ำยมนะครับย้อนเข้าทุ่งเนี่ยมากถึงประมาณ 1,175 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเป็นคิดเป็น 64% ของอินฟลูนะครับในส่วนของการพิจารณาเรื่องการระบายน้ำนะครับก็จะใช้เครื่องมือแค่2เครื่องมือเองนะครับในการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ก็แค่ใช้การใช้ระบายผ่าน VR 15.8 แล้วก็ VR 18เท่านั้นนะครับแล้วก็ถึงข้อจำกัดในทั้งประตูระบายน้ำบางแก้วนะครับที่การระบายน้ำค่อนข้างจำกัดเนื่องจากเป็นลักษณะเหมือนทอร์บอนะครับประตูน้ำนะครับแล้วก็ทอร์บอมีฝายอยู่ข้างบนนะครับการระบายน้ำข้อจำกัดหรือมันไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับถ้ากรณีที่ว่าไหลไม่เกินไหลระดับไม่เกินสัดฝายในส่วนนี้นะครับในวันที่7ตุลาคมก็จะเป็นมีปริมาณน้ำที่สูงที่สุดนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณบางกำโมเดลและพื้นที่ข้างเคียงทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำยมครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่ไหลเพ้อเข้าในทุ่งนะครับของเขตโครงการภัยพิบัติด้วยนะครับแล้วก็บ้านเรือนนะครับริมตลิ่งของแม่น้ำยมนะครับด้านท้ายทั้งปตท.บางแก้วแล้วก็บริเวณปตท.ท่านงานต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งไม่เคยมีน้ำท่วมมาขนาดนี้14ปีแล้วครับตั้งแต่ปี54นะครับในส่วนนี้ก็ทางกรมชลประทานก็ไม่นิ่งนอนใจในการเร่งระบายน้ำในพื้นที่นะครับในกรณีที่แม่น้ำน่านลดต่ำลงนะครับสำหรับจุดที่เราพิจารณาในการบาลานซ์น้ำก็ใช้บริเวณที่สถานี Y64 นะครับ Y64 บริเวณสะพานที่ไปอำเภอวรกรรมนะครับจุดนี้เป็นคล้ายๆจุดรีดน้ำที่ออกจากพื้นที่นะครับและพื้นที่ก็เหมือนกับตรงนี้จะเป็นสปิลเวย์นะครับที่บาลานซ์น้ำที่น้ำทั้งหมดจะไปกองอยู่ตรงนี้ครับตามแผนที่น้ำท่วมที่ท่านเห็นก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับการรายงานนะครับพื้นที่น้ำท่วมต่างๆนี่เราจะพิจารณารายงาน2วันต่อครั้งนะครับโดยเวลา 9:00 นและก็ 16:00 นของทุกวันนะครับในการรายงานสถานการณ์น้ำเพื่อเก็บกักในพื้นที่บางระกำโมเดลนะครับปัจจุบันก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ213ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ประมาณ 159,000 ไร่นะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับสำหรับปีนี้นะครับทางสัญจรในพื้นที่นะครับสามารถที่จะเดินทางสัญจรแล้วก็ในพื้นที่ทำให้ท่วมทางในหลักฐานทางสื่อการในพื้นที่ทุกวันที่ตอนนี้สามารถที่สัญจรได้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะครับสำหรับปีที่แล้วนะครับสามารถสัญจรได้อยู่ที่วันที่29ตุลาคมแค่เคียงกันกับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้มีฝนนะครับหลบเลี่ยงการมูลนะครับเข้ามาทำให้การควบคุมการระบายน้ำเนี่ยปัจจุบันนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงตัวแล้วก็ลดต่ำลงทิ้งเล็กน้อยในพื้นที่นะครับก็คาดว่านะครับปีนี้ก็จะให้พื้นที่บางกำโมเดลนะครับมีสามารถที่จะเริ่มข้ามฝั่งได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากการให้ราษฎรพอน้ำลดให้ราษฎรเก็บขังน้ำในพื้นที่เพื่อแต่งแปลงนะครับพอน้ำลดให้ราษฎรเก็บขังเพื่อแต่งแปลงเพื่อมัน100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปลูกข้าวน้ำตาลต่อไปในพื้นที่ได้นะครับและสำหรับปริมาณน้ำนะครับ อัพเดททุนของปีนี้นะครับถือว่าเป็นเกณฑ์น้ำมากก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ทั้งลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ได้เพียงพอนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานก็จะมีการวางแผนคาดว่าจะมีการมีแผนห้องน้ำนะครับประมาณ 3,000 ล้านนะปีนี้คือมีระบายไฟออกทิ้งนะครับประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่ในเขตสำนักงานชลประทานสามนะครับปีนี้ก็อ่างเก็บน้ำน้ำรีนะครับก็ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จนะครับก็สามารถมีพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 53,500 ไร่นะครับแล้วเสร็จโครงการในปี2568นะครับส่วนที่แผนงานที่ใกล้เคียงนะครับที่จะแผนงานที่สามารถที่จะวางแผนพัฒนาการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ก็มีการอ่างเก็บน้ำน้ำป่านะครับครอบคลุมที่ประมาณ 85.64 ล้านนะครับระวางแผนคาดว่าปี2069การขออนุญาตพื้นที่แล้วเสร็จก็สามารถที่จะดำเนินการในปี2069เป็นต้นไปได้ครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำน้ำรอบเช่นเดียวกันนะครับวางแผนไว้ปี2070นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ21ล้านครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยระเบยนะครับในพื้นที่อยู่ที่ประมาณปี2568นะครับถ้ามีความพร้อมแตกต่างครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ก็ประมาณปี2570นะครับอ่างเก็บน้ำคลองชมพูกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่แวงนะครับตอนนี้ก็เป็นแผนระยะยาวนะครับคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ก็แล้วแต่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณานะครับตอนนี้ก็ถ้าสามารถสร้างเขื่อนนครชุมพูและเขื่อนลวงได้ก็สามารถที่จะบรรเทาพื้นที่ในด้านท้ายได้ครับโดยเฉพาะเขื่อนห้วยบกครับเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาวครับแล้วก็อุทัยธานีนะครับได้ในสามารถบรรเทาพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ก็มีผลกระทบเยอะนะครับในพื้นที่ทั้งข้างของลาดยาวและก็อุทัยธานีด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำที่ดำเนินการก่อสร้างก็มีประตูทางน้ำบางเขตนะครับแล้วก็ประตูน้ำประตูระบายน้ำโพทับช้างนะครับหรือน้ำมันหยกนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับที่อาคารที่สำคัญนะครับก็คืออาคารบังคับน้ำคลองประจิตนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดพื้นที่ได้ถึงประมาณ 100,000 ไร่นะครับตอนนี้ก็คาดว่าจะเป็นโครงการที่สามารถที่จะเปิดโครงการส่งน้ำมรุสาได้นะครับตัวนี้ก็แต่ก็จะสามารถพิจารณาได้ในส่วนในภาพรวมนะครับผมก็ในภาพรวมนะครับผมก็ขอนำเรียนให้นี่ครับ
6: ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นแผนภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของตัวสถานการณ์น้ำแล้วก็ภาพที่โชว์อยู่หน้าจอนี่ก็เป็นทั้งในส่วนของตัวแผนงานนะครับในที่จะพัฒนานะครับบางส่วนน่าจะอยู่ในขั้นตอนของเริ่มดำเนินการก่อสร้างของโครงการนะครับก็เดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับก็จะขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของทางบทสรุปของทางผลการศึกษาของทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานะครับอาจารย์แคทจะเป็นผู้แทนนำเสนอก็จะได้นำเสนอตัวผลการศึกษานะครับตามที่ทางท่านผู้ในการสำนักงานชุมชนที่3ได้สรุปให้คร่าวๆเบื้องต้นนะครับว่าแผนการพัฒนาตัวประตูระบายน้ำที่จะกั้นลำน้ำน่านนะครับนะที่จะกั้นลำน้ำน่านตั้งแต่ตัวต้นน้ำน่านลงมานะครับจนถึงนครสวรรค์เนี่ยว่ามีทั้งหมดรวมกันอยู่ทั้งหมดกี่แห่งนะครับนะปัจจุบันเนี่ยจากตัวผลการศึกษานะครับนะหลายท่านที่มีรูปถ่ายอยู่ในมือนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด7แห่งด้วยกันนะครับผลสุดก็คือที่อาคารบังคับน้ำผาจานะครับนะผาจาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับแต่ว่าตัวพื้นที่ผาจาเนี่ยทางราษฎรในพื้นที่นะครับนะก็ยังไม่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของก็ยังมีข้อจำกัดหลายส่วนด้วยนะครับถัดลงมาแห่งที่2นะครับก็คือตัวประตูระบายน้ำน้ำพุอะไรนั่นนะครับที่ตั้งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับอันนี้เป็นการกั้นลำน้ำน่านซึ่งเมื่อปี2567ก็คือปีที่แล้วนะครับงานศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ผ่านความคิดเห็นของทางคชก.แล้วนะครับนะแล้วก็ถัดมาตัวที่3นะครับที่เป็นแผนหลักนะครับก็คือตัวอาคารบังคับน้ำท้ายเมืองของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกับท่านนายกอบจพิษณุโลกนะครับเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความต้องการของนอกจากราษฎรแล้วก็เป็นความต้องการของจังหวัดด้วยนะครับที่จะช่วยยกระดับน้ำนะครับตรงช่วงเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับให้มีแหล่งน้ำนะครับใช้มีแหล่งน้ำตลอดทั้งปีรวมทั้งเรื่องของการรักษาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวนะครับของ ช่วงวัดใหญ่ชัยวัดใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับวัดหลวงพ่อวิชิตรราชนะครับแล้วก็ถัดมาตัวที่3จะเป็นที่โคกสลุดนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบางกระทุ่มนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับแห่งถัดมาก็จะเป็นประตูระบายน้ำขมังนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งตัวนี้ก็ทำการศึกษาประเมินผลกระทบเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับตัวประตูระบายน้ำที่น้ำพุอะไรนั่นนะครับแล้วก็จะมีพิจิตรอีกตัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางมุนนาครับก็คือประตูระบายน้ำบางไผ่นะครับตรงนั้นไม่ได้เป็นการกั้นลำน้ำวันนี้มีทางผู้แทนในพื้นที่มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก่อนที่จะลำน้ำน่านเนี่ยจะไหลลงไปบรรจบกับตัวแม่น้ำปิงก่อนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือที่ประตูระบายน้ำบางหมาเน่านะครับที่ทับกลิ่นอยู่ใกล้เคียงกับปึกบัวเพชรซึ่งทางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คาดหวังว่าตัววังหมาเน่านอกเหนือจากการกักเก็บน้ำในลำน้ำแล้วเนี่ยจะมีแนวทางยังไงในการที่จะยกระดับน้ำเพื่อที่จะนำน้ำจากการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำหน้าเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในบึงบัวเพชรเพื่อใช้ประโยชน์ได้ด้วยในช่วงที่ทางบึงบัวเพชรนะครับมีความต้องการน้ำนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ยุทธนาตาลรักษ์นะครับได้นำเสนอสรุปผลการสอบผลการเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
7: ขออนุญาตครับเรียนท่านผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่3นะครับท่านผู้อำนวยการของกรมชลประทานนะครับแล้วก็มีน้องสื่อมวลชนนะครับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับผู้ใช้น้ำแล้วก็ตัวแทนผู้ใช้น้ำและผู้นำชุมชนนะครับที่ได้เข้าร่วมในงานนี้นะครับผลการศึกษาของที่ปรึกษานะครับภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบังคับน้ำในแม่น้ำน่าน

นั้นเนี่ยน้ำจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยไม่มีการบังคับควบคุมทำให้ปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งเนี่ยนะครับไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยจะมีความยากลำบากในการสูบน้ำขึ้นไปใช้เมื่อระดับน้ำอยู่ในค่อนข้างต่ำนะครับส่วนในฤดูน้ำหลากเนี่ยนะครับจะมีระดับค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากแต่ว่าก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำนะดังนั้นตัวเป้าหมายของโครงการเนี่ยคือเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องของการบรรเทาปัญหาอุทกภัยนะครับเพียงแต่ว่าตัวโครงการอาจจะช่วยในการบรรเทาอุทกภัยได้บ้างนะครับในกรณีที่มีปริมาณน้ำหลากไม่มากนะครับนั้นกรมชลประทานก็เลยมีแผนพิจารณาในภาพรวมนะครับเป็นแบบบูรณาการทั้งลุ่มน้ำนะครับทางที่ปรึกษาก็ได้จัดทำแผนหลักเมื่อปี2566นะครับปรากฏว่ามีโครงการที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเป็นอาคารบังคับน้ำในตัวแม่น้ำน่านทั้งหมด7แห่งนะครับโดย2แห่งอยู่เหนือเขื่อนสิริกิติ์ก็คืออาคารบังคับน้ำผาจานะครับแล้วก็ประตูระบายน้ำน้ำพุ่งไหลน่านอันนี้อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้เขื่อนสิริกิติ์นะครับแล้วก็อยู่ใต้เขื่อนนเรศวรลงมานะครับอีก5แห่งก็คือประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกประตูระบายน้ำโคกสลุดอยู่ที่พิษณุโลกนะครับที่จังหวัดพิจิตรก็มีประตูระบายน้ำคำมังแล้วก็ประตูระบายน้ำบางไผ่นะครับแล้วก็ประตูตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปไหลบรรจบกับตัวแม่น้ำปิงแล้วลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็คือตัวประตูระบายน้ำบางหมาเน่านะครับซึ่งในปี2566-67นะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไป2ตัวนะครับ2อาคารนะครับซึ่งผ่านความเห็นชอบของสผ.นะครับโดยคณะกรรมการคชก.อย่างที่ท่านวิทยากรได้นำเรียนนะครับก็คือตัวของประตูระบายน้ำน้ำพุ่งไหลหน้านะครับตัวนี้อยู่ใต้เขื่อนใต้ฝ่ายทงน้อยนะครับอยู่ที่อำเภอเวียงสานะครับอันนี้ดำเนินการแล้วก็ผ่านความเห็นชอบแล้วครับประตูระบายน้ำขมังนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับกรมชลประทานมีแผนที่จะดำเนินการออกแบบในปีงบประมาณ2569นะครับและหลังจากนั้นก็จะดำเนินการก่อสร้างต่อไปนะครับส่วนในปีโครงการในปี2567และ68ก็คือโครงการปัจจุบันนะครับกรมชลประทานมีงบประมาณให้ทำการศึกษาเพิ่มเติมอีก4แห่งนะครับโดย3แห่งเป็นการศึกษาความเหมาะสมและอีก1แห่งเป็นการศึกษาความเหมาะสมและประเมินรูปสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทางโครงการได้คัดเลือกโครงการที่นำมาศึกษานะครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการเรียนตอนต้นคือความทางของผาจาที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะทำการพัฒนานะครับเพราะนั้นงานศึกษาโครงการนี้ก็เลยมาอยู่ที่โครงการที่อยู่ใต้เขื่อนนเรศวรนะครับทั้ง4แห่งที่เหลือนะครับก็คือท้ายเมืองพิษณุโลกนะครับโคกสลุดบางไผ่แล้วก็วังมะเน่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในกรณีที่มีการพัฒนาครบทั้งระบบนะครับที่กรมชลประทานวางแผนไว้นะครับเพราะนั้นท้ายเขื่อนนเรศวรนะครับในตัวลำน้ำน่านก็จะสามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดลำน้ำนะครับจะทำให้เกษตรกรและพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยมีสามารถสูบน้ำได้สะดวกขึ้นในช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ช่วงฤดูแล้งมากเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการสูบน้ำเนี่ยครับระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับและตัวอาคารเองเนี่ยก็ยังช่วยบรรเทาเรื่องปัญหาอุทกภัยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือในการศึกษาเนี่ยทางที่ปรึกษาก็ได้วางแผนในเรื่องของการบรรเทาอุทกภัยนะครับโดยการชะลอน้ำไว้ที่ตัวอาคารต่างๆนะครับก่อนที่ระบายลงพื้นที่ด้านล่างนะครับในกรณีที่ปริมาณน้ำหลากไม่ได้มากเกินไปอย่างปัจจุบันนะอย่างปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำหลากที่ปริมาณขนาดนี้ตัวอาคารก็อาจจะไม่ได้ช่วยได้มากนักนะครับเพราะนั้นหลักการในการออกแบบของตัวอาคารเนี่ยก็จะเน้นที่ว่าในกรณีที่มีน้ำหลากมากๆเนี่ยตัวอาคารจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ช่วงที่เป็นปลายฝนนะครับก็จะเริ่มกักเก็บน้ำเพื่อสำหรับการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับเพราะนั้นตัววัตถุประสงค์ของโครงการก็คือการจัดหาแหล่งน้ำนะครับเพื่อเสริมในช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงกับช่วงฤดูแล้งนะครับก็จะไม่ได้เน้นเรื่องของการบรรเทาปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าตัวการประปาในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีปัญหาว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยตัวระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยค่อนข้างต่ำทำให้ตัวสถานีสูบของทางประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยไม่สามารถสูบน้ำได้มีแนวคิดของทางกรมชลประทานนะครับที่จะพัฒนาให้ตัวอาคารเนี่ยเป็นแหล่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะครับนั้นเราก็เลยมีการออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ผนวกเข้าไปในตัวของอาคารด้วยนะครับอย่างของกรมชลประทานที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือตัวประตูระบายน้ำสีสองหลักนะครับที่จังหวัดน่านที่เขามีการตกแต่งเรื่องของอัตลักษณ์ที่ทับโขนเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นท่องเที่ยวนั้นตรงนี้เนี่ยผลที่ได้สุดท้ายเนี่ยก็คือการยก

0: ภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ราษฎรในพื้นที่ของโครงการทั้งหมดครับนะตัววัตถุประสงค์ของโครงการก็อย่างที่เรียนครับก็คือจะทำการศึกษาทั้งหมด4โครงการครับก็คือ3โครงการเป็นตัวของการศึกษาความเหมาะสมอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกโครงการการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนั้นใน3โครงการเนี่ยเนื่องจากว่ามี1โครงการที่เป็นการก่อสร้างในลำน้ำซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำหนดว่าถ้าเป็นอาคารที่สร้างในลำน้ำหลักจะต้องมีการศึกษาความประเมินความเหมาะประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ EA ด้วยนะครับแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดนั้น1โครงการในนี้เนี่ยจะไปดำเนินการศึกษา EA ในโครงการต่อไปนะครับก็คือในโครงการนี้ก็คือประตูระบายน้ำโคกสมุทรครับที่จะดำเนินการส่วนประตูระบายน้ำท้ายเมืองแล้วก็ประตูระบายน้ำวังมะนาวจะศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จก็จะเข้าแผนการออกแบบและก่อสร้างต่อไปครับส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือตัวของประตูระบายน้ำบางไผ่นะครับปัจจุบันก็ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใกล้แล้วเสร็จนะครับซึ่งได้จัดประชุมนิเทศไปแล้วนะครับจะนำข้อคิดเห็นไปปรับให้รายงานมีความสมบูรณ์และนำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EA นำเสนอต่อสภ.ต่อไปอันนี้คือภาพรวมของโครงการปี 2566-67 นะครับก็จะมีประตูระบายน้ำ4แห่งนะครับในท้ายเมืองพิษณุโลกนี้สร้างในช่องรัฐนะครับโดยที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่6นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับประตูระบายน้ำโคกสลุดนะครับอยู่ที่บางกระทุ่มอันนี้สร้างในลำน้ำนะครับซึ่งจะนำไปศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA อีกครั้งหนึ่งนะครับในโครงการถัดไปตัวประตูระบายน้ำบางไผ่นี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตรอันนี้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมกันกับโครงการอีก3โครงการจะนำเสนอรายงานการศึกษา EA เนี่ยให้กับทางสภ.เพื่อพิจารณาต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวของประตูระบายน้ำมันมาเน่าที่จังหวัดนครสวรรค์อันนี้สร้างในช่องรัฐเหมือนกันงานนี้ก็คือภาพขยายในส่วนที่ว่าถ้ามีการศึกษาครบทั้งหมดรวมกับโครงการที่ได้ทำการศึกษาไปแล้วก็คือตัวสีชมพูประตูระบายน้ำขมังนะครับก็จะทำให้ในตัวลำน้ำหน้าเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำเก็บกักไว้สำหรับให้เกษตรกรที่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำรวมถึงตัวของการประปานะฮะประปาต่างๆเนี่ยมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนะครับสามารถสูบน้ำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับส่วนจะได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำเนี่ยในส่วนของประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็คือภาพขยายนะครับลักษณะของอาคารก็จะเป็นประตูระบายน้ำแบบบานตรงนะครับ4ช่องบานนะครับแล้วก็มีตัวของฝายทับได้นะครับ2ข้างนะครับถ้าดูจากรูปก็คือตัวสีเหลืองก็คือประตูระบายน้ำขนาด4ช่องบานขนาดความกว้าง12.50 เมตรนะครับนี้สามารถระบายน้ำได้ในรอบ100 ปีนะครับเพราะว่าเป้าประสงค์ของตัวการออกแบบเนี่ยกรมชลประทานกำหนดว่าตัวอาคารเนี่ยจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในกรณีที่เป็นช่วงฤดูน้ำหลากนะครับแล้วก็จะผู้ออกแบบก็ได้เพิ่มตัวของฝายพับได้2ข้างนะครับข้างละ20 เมตรความยาวข้างละ20 เมตรอันนี้เพื่อที่จะช่วยในกรณีมีการปริมาณน้ำมากเป็นวิกฤตหรือในกรณีต้องการระบายน้ำฉุกเฉินนะครับตัวของฝายพับได้ก็จะช่วยในการระบายน้ำเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการออกแบบตัวทางผ่านปลานะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดซึ่งกรมประมงกำหนดว่าตัวอาคารเนี่ยจะต้องให้ปลาสามารถอพยพเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถขึ้นไปวางไข่ในต้นช่วงต้นน้ำได้นะครับเราเลยออกแบบทำการทาประกอบไปด้วยงานนี้ก็เป็นตัวทัศนียภาพนะครับหรืออัตลักษณ์ของตัวพื้นที่นะครับซึ่งคนทำมีดำริว่าในเมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารแล้วก็ควรจะใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะครับรวมถึงด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ของที่ตั้งโครงการนะครับของพิษณุโลกนะท่านที่ปรึกษาก็เลยได้ขอความคิดเห็นจากพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่เป็นจุดน่าสนใจของพื้นที่คืออะไรนะครับทางพื้นที่ก็ได้นำเสนอในเรื่องของไก่เทาทองนะครับซึ่งเป็นไก่ชนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเราก็เลยให้ทางสถาปนิกนำมาออกแบบประกอบกับตัวอาคารนะครับเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประตูระบายน้ำที่อยู่ใต้ตัวของท้ายน้ำลงไปจากตัวประตูระบายน้ำท้ายเมืองนะครับก็คือประตูระบายน้ำโคกสลุดนะครับอันนี้ลักษณะของอาคารก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับก็คือมีประตูระบายน้ำขนาด4ช่องบานเป็นบางตรงขนาดความกว้าง12.50 เมตรนะครับมีฝายพับใต้นะครับที่ช่วยเรื่องการระบายน้ำอีก2ข้างนะครับความกว้าง20 เมตรนะ ครับแล้วก็มีการทำปลาเหมือนกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารที่สร้างในตัวลำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่ครับต้องมีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวกรมชลประทานเขาจะตั้งงบประมาณเพื่อทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับงบประมาณต่อไปนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1 ปีนะครับในการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นก็จะส่งรายงานให้กับทางสภ.นะครับพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำไปสู่การออกแบบและก่อสร้างต่อไปงานนี้ก็ตัวอัตลักษณ์ของพื้นที่นะครับในพื้นที่นำเสนอเป็นตัวที่ว่าการอำเภอหลังเก่าของอำเภอโคกสลุดนะทางที่สถาปนิกก็เลยนำตัวนี้มาประกอบกับตัวอาคารนะครับเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนาข้ามไปถึงจังหวัดพิจิตรนะครับท้ายลงไปอันนี้ท้ายตัวประตูระบายน้ำขมังตัวประตูระบายน้ำขมังเนี่ยเมื่อปี2566-67ดำเนินการออกแบบแล้วนะครับมีอัตลักษณ์เป็นรูปปลาขมังปลาขมังที่เป็นปลาประจำถิ่นของตัวตำบลขมังนะครับแต่ไม่ได้นำเสนอในที่นี้นะครับท้ายตัวประตูระบายน้ำขมังก็จะเป็นตัวของประตูระบายน้ำฟันไผ่นะครับมีตั้งอยู่ที่อำเภอบางมุ่งหน้าจังหวัดพิจิตรเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากประตูระบายน้ำในโครงการศึกษาครั้งนี้2ตัวบนก็คือจะมีทางประตูเรือสัญจรด้วยนะครับเนื่องจากว่ากรมเจ้าท่ากำหนดแผนในการพัฒนาการคมนาคมและขนส่งทางน้ำในแม่น้ำสายหลัก2สายก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านนะครับโดยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีการศึกษาเพื่อก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้สามารถมีการสัญจรและขนส่งสินค้าขึ้นไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์
1: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการปูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดประชาราษฎร์สดุดี
3: ตอนโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรซึ่งอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีคือหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาราษฎรในพื้นที่หมู่6ตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ทำสวนยางหน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอต้องซื้อน้ำจากที่อื่นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคเทศบาลไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เพียงพอมีให้เพียงบางหมู่บ้านเนื่องจากส่งน้ำขึ้นที่สูงไม่ได้ความเดือดร้อนดังกล่าวที่เกิดขึ้นราษฎรในหมู่บ้านจึงร่วมกันถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในปีพุทธศักราช2563พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยกรมชลประทานดำเนินโครงการสามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรจำนวน561ครัวเรือน 1,750 คนมีน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดใช้อีกส่วนหนึ่งก็ส่งไปตามคลองชลประทานเข้าแปลงเพาะปลูกทำให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปีสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนอกจากนี้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อร่วมบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไป
4: คุณผู้ฟังครับเราในการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้ววณิชลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายนนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่15ถึง18มิถุนายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในปารีสผลักดันนวดไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก
9: ท่านตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทยระดับ1และระดับ2ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองแก่สถานประกอบกิจการที่จ้างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติณนครปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกล่าวว่าผู้ผ่านการทดสอบถือเป็นแรงงานคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานนวดไทยสู่ระดับสากลสอดคล้องนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดสร้างโอกาสการมีงานทำรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์นวดไทยสู่เวทีโลกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ทีมชาติกาตาร์ยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บไล่ตามตีเสมอทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์1-1ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มบี
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เสมอทีมชาติกาตาร์1ประตูต่อ1เกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำไปก่อนจากลูกจุดโทษของบิลเอ็มโบโลในนาทีที่17แต่กาตาร์มาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+7จากลูกมงของบูอาเลมคูกีแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียในวันที่19มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยและกาตาร์พบแคนาดาในวันเดียวกันเวลา 5:00 นส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในวันนี้กลุ่ม C คู่ระหว่างบราซิลพบมอร์กโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ส่วนอีก2คู่ที่เหลือกลุ่ม C เฮติพบสกอตแลนด์เวลา 8:00 นและกลุ่ม Dออสเตรเลียพบตุรกีเวลา 11:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพินดรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

กผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ตรงกับแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
2: และ
1: ค
2: ุ
1: ณอรวรรณ
2: สวัสดีนะคะ
3: นานๆจะได้เจอกับคุณพลอย
1: ใช่นานๆจะโคจรมาเจอกันนะสำหร
3: ับ
1: วันนี้เช้าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของคนทำงานอย่างเราๆแต่ว่าวันนี้ข่าวยามเช้าเราไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นประจำทุกๆเช้าค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามานอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้นะทางเพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าตรงไหนการจราจรเป็นอย่างไรฝนตกหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเลยเรามาอัปเดตสภาพพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่าค่ะในช่วงวันนี้นะคะจนถึงวันที่16มิถุนายนค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนค่ะส่วนในวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางนะคะในพื้นที่กทม.แล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมบริเวณตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนวันนี้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่น 1-2 เมตรนะคะส่วนอันดามันตอนทางตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายนค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มียังคงที่จนถึงปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังค่ะคุณผู้ฟังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณที่ลุ่มนะคะส่วนชาวเรือทั้งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ
1: ค่ะนี่เป็นพยากรณ์แจ้งเตือนกันหน่อยนะคะเฝ้าระวังกันถึง19มิถุนายนนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยภาคเหนือจะมีฝน 70% ของพื้นที่เลยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะเตรียมตัวรีบตัดผ้าแล้วก็เก็บผ้ากันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะขยับลงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปภ.มีการแจ้ง6จังหวัดภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าเป็นการแจ้งเตือนเรื่องของให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงคือในพื้นที่ต่างๆนอกจากจะต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศน้ำในที่รอระบายแล้วเนี่ยบางพื้นที่ยังต้องติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะโดยทางด้านของท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อวานนี้บอกว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้มีการประกาศค่ะเรื่องของสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะก็จะเฝ้าระวังกันตั้งแต่วันนี้14จนถึง20มิถุนายนนะคะมีการออกประกาศเตือนฉบับที่7ก็คาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำค่ะหรือว่าจะเป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนตั้งแต่เวลา18ถึง0นาฬิกาคือเที่ยงคืนนะคะโดยจะมีความสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร90เซนติเมตรค่ะจากระดับทะเลปานกลางซึ่งจะสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตประมาณอยู่ที่10เซนติเมตรถึง20เซนติเมตรนะคะคราวนี้เนี่ยทางปภ.เองก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่ที่อยู่ภาคกลางไม่ว่าจะเป็นที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เฝ้าระวังค่ะปภ.ก็ได้มีการประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำลำคลองอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารนะคะบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือช่วงเย็นหน่อย6โมงถึงเที่ยงคืนนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดกับท่านท่านจะขอความช่วยเหลือต่างๆแอดไลน์ได้นะของปภ @1784หรือจะโทรสายด่วนนิรภัยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1784ค่ะ
3: นะก็ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเน
1: ี่
3: ยเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยก็จะทำให้ชาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องสังเกตสังการกัน
1: ใช่อย่างร้านอาหารบางทีคุณไปทานร้านที่มันติดริมแม่น้ำเนาะวิวสวยตอนแรกบรรยากาศดีนั่งทานไปทานมาไกลหลังๆกลายเป็นต้นสะพาย
3: สักพักเอ๊ะจากตอน อยู่ไม่นานใกล้ๆแล้วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนะคะในช่วงนี้เพราะว่าช่วงฝนตกเนาะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้วันนี้ก็มีฝนเยอะเหมือนกันนะระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างดีกว่าค่ะทางกองพลพัฒนาที่3และมณฑลทหารบกที่37นะคะจัดมูลทหารช่างจิตอาสาค่ะพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำจังหวัดเชียงรายคืบหน้ากว่า 73% แล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเขาได้จัดชุดปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรแม่น้ำแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมหน่วยทหารช่างในพื้นที่จำนวน60นายรวมถึงยุทโธปกรณ์จำนวน20รายการนะคะเดินทางเข้าปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและจัดวางกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงโดยภาพรวมนะคะการดำเนินงานในพื้นที่ก็เกือบจะเสร็จแล้วประมาณ 73.58% นะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาซอยสันลมจอยนะคะด้านหน้าอาคารราชพัสดุแล้วก็บริเวณแนวด้านหลังวัดเกาะทรายค่ะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะคะถือว่าเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งนั่นเองแล้วก็ทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก่อนเข้าสู่ห่วงฤดูฝนโดยได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป้าหมายภารกิจในครั้งนี้คือช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะคือเป็นข่าวที่สร้างความอาลัยให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่บรรยากาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะก็มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนั้นได้เดินทางมาแสดงความอาลัยและเตรียมเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ 15:30 นะคะโดยฝากฝั่งของประชาชนอย่างพันเอกสิริศักดิ์สุขใสหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะบอกว่าเคยมีโอกาสปฏิบัติงานรับใช้พระองค์มาก่อนแล้วก็มีความซาบซึ้งประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทำงานรวมถึงที่ทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนเมื่อวานนี้ตั้งใจเดินทางมาร่วมส่งเสด็จด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะอย่างประชาชนคุณกัญญาวี บอกว่านอกจากตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จเมื่อวานนี้แล้วยังมีความตั้งใจมาเพื่อถวายกำลังพระหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้แล้วก็บอกว่าซาบซึ้งว่าตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยบรรยากาศโดยรวมเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จิตอาสาประจำในพื้นที่คอยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จทั้งเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่การดูแลการจราจรโดยรอบตลอดจนมีการให้คำแนะนำเส้นทางนะคะแล้วก็จุดรอเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนนั้นได้ร่วมกันแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
3: ค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเสด็จถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจากนั้นค่ะช่วงเวลาประมาณ 16:26 น.ค่ะขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาออกจากอาคารบริเวณโรงพยาบาลนะคะโดยทั้งในหลวงและพระราชินีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงอัญเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะไปยังพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไสยศรีนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อถึงพระบรมมหาราชวังรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบด้านซ้ายประตูพรมโสภาและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องด้วยสมพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งราชวงศ์โดยได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีค่ะจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติพยศให้ประกาศสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเจมส์วอนค่ะรถยนต์พระที่นั่งนะคะ Volkswagen T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929นะคะก็ได้ทำหน้าที่อัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่พระบรมมหาราชวังนะคะรถคันนี้เนี่ยเชื่อว่าประชาชนทุกคนจำได้
3: ใช่ค่ะ
1: เคยเป็นรถยนต์พระที่นั่งแห่งความทรงจำของคนไทยเคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของประเทศแล้วก็เป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาอย่างยาวนานค่ะด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายแล้วก็ความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยด้วยนะคะ
3: ค่ะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะนำข้าราชการประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ทราบโดยทั่วกันค่ะโดยจะมีการให้ทั้งข้าราชการแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่านะร่วมกันแสดงความรักและจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ซึ่งอย่างในจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดขึ้นที่หอประชุม 80,000 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในภาคกลางนะคะจังหวัดนครปฐมที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำพูที่วัดพิลัน พิสารรัญญาวาสพระอารามหลวงนะคะและจังหวัดระยองที่ศาลาการเรียนวัดป่าประดูในภาคอีสานนะคะอุดรธานีที่หอประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดเชียงรายที่วัดพระแก้วพระอารามหลวงและจังหวัดสมุทรสงครามที่อาคารอเนกประสงค์ชั้น2วัดเพชรสมุทรวรวิหารส่วนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอย่างในจังหวัดปัตตานีที่วัดตาลีนรสโมสรพระอารามหลวงค่ะ
1: ค่ะก็เป็นในทั่วประเทศนะคะที่ว่า70จังหวัดก็แต่ละตามที่จังหวัดเห็นสมควรนะคะนอกจากนี้นะคะสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันนี้ถึง19มิถุนายนเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานะคะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังค่ะจึงขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนดังนี้นะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่วันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะเรื่องของการแต่งกายโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์นะคะนี่เป็นการแจ้งกำหนดการจากสำนักพระราชวังใครที่จะเข้ากราบพระบรมศพหรือว่าจะไปทางนั้นก็ทราบไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะว่ามีการประกาศงดนะคะสำหรับการที่จะไปเข้ากราบพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีด้วยนะคะ
3: ค่ะซึ่งทางขสมกนะคะแนะนำการเดินทางร่วมถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะคะได้จัดชัตเทิลบัสให้บริการฟรีพร้อมแนะนำเส้นทางรถโดยสารนะคะที่ผ่านบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งมี6เส้นทางนะคะ M1 ค่ะสถานีท่าพระสนามหลวง M2 จากสถานีสนามชัยเขตนะคะแล้วก็ M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร M9 นะคะสายใต้ใหม่ M16 นะคะประตูเทวาภิรมย์นะคะทุกสายมุ่งหน้าสู่สนามหลวงค่ะโดยให้บริการตั้งแต่7:00 นเป็นต้นไปบางเส้นทางจะถึงประมาณ4:00 นนะคะหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนอกจากนี้นะคะยังมีรถโดยสารขสมกที่ผ่านสนามหลวงกว่า18สายทางนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างพื้นที่ต่างๆค่ะหากใครไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแล้วรถสายนี้ผ่านหรือเปล่านะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1348ขสมกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะก็ขสมกนะคะจะจัดรถนะคะบริการประชาชนนะคะสำหรับการที่จะใช้บริการแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามหลวงนะคะตามที่คุณอรวรรณได้บอกใครที่จะแพลนเดินทางก็ติดตามกันได้นะคะนอกจากนี้ก่อนที่จะไปเบรกแล้วก็ติดตามตีคองร้องข่าวนะคะเรามาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กันหน่อยค่ะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะรัฐบาลมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้11ล้านรายแล้วนะคะย้ำกลุ่มตกค้างอีกกว่า 1.3 ล้านรายค่ะให้รีบดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการประกาศผลกลางเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันนี้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะคือข้อมูลเนี่ยเป็นยอดสะสมตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนะคะคือเราพบว่ามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตอนนี้นะคะอยู่ที่11,797,120รายด้วยกันแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ที่ 1,376,853 รายนะคะทีนี้เนี่ยเรามาเช็คไทม์ไลน์กันหน่อยบางคนชะล่าใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็ทันเดี๋ยวค่อยทันคือวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์เนี่ยคือวันที่21มิถุนายนนี้ที่จะถึงนี้วันนี้14ท่านมีเวลาอีกประมาณ7วัน
3: ใช่
1: หลังจากนี้นะแต่ท่านต้องลงทะเบียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่เกิน5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนนะคะหน่วยรับลงทะเบียนที่กำหนดนะคะก็เขาก็จะปิดทันทีหลังจากเกินเวลาหลังจากนั้นค่ะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ17กรกฎาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรับแล้วก็5ธนาคารที่ร่วมรายการนะคะอย่าลืมนะคะตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมเดือนหน้าส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วบางคนคือเราจะแบ่งอย่างนี้ค่ะเป็นกรณีกรอกข้อมูลพลาดเล็กน้อยเล็กน้อยอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องอาจจะผิดไปตัว2ตัวสลับกันหรือพิมพ์ผิดแต่สะกดชื่อหรือกรอกข้อมูลส่วนอื่นๆเนี่ยคือบางคนบางทีไปกรอกชื่อผิดกาลันไม่มีบางคนไปเติมบางคนเขียนตัวผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ค
1: ือถ้าผิดเล็กน้อยเนี่ยคณะกรรมการเขามีมติให้ถือว่าสมบูรณ์แล้วไม่ต้องยื่นแก้ไขหรือว่าลงทะเบียนใหม่แต่สำหรับใครค่ะที่มีการกรอกข้อมูลแล้วผิดพลาดในสาระสำคัญสำหรับผู้ที่ระบบแจ้งขึ้นมาเลยนะคะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าข้อมูลขัดแย้งในส่วนสำคัญเนี่ยทางภาครัฐก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับท่านให้ท่านแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะช่องทางติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการท่านสามารถที่จะตรวจสอบสถานะแล้วก็ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องได้นะคะที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเป็นชื่อภาษาไทยเลยนะคะ .mof.go.th แล้วก็ที่ welfare.mof.go.th หรือจะเป็นที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังอันนี้ที่พูดมาชัวร์ทั้งหมดท่านสามารถไปตรวจสอบหรือว่าไปถามข้อมูลได้แต่ที่สำคัญนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนท่านลงได้เลยภายในวันที่21มิถุนายนนี้ส่วนใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอวันที่17กรกฎาคมท่านก็จะมีการประกาศผลว่าท่านพอตรวจคุณสมบัติแล้วท่านผ่านไห
3: ม
1: รอนะคะ17กรกฎาคมนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะแต่อย่าลืมนะลงทะเบียนเสร็จแล้วเช็คนิดนึงนะคะว่าผลการลงทะเบียนเนี่ยชัวร์หรือเปล่าถ
1: ้
3: าขึ้นว่าให้แก้ไขก็แก้ไข
1: รีบแก
3: ้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ6:30 นาทีค่ะช่วงนี้นะคะใครที่รอตีคองรอข่าวอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคองรอข่าวค่ะ
0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: กราบก้นบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถ ูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านทั้งหลายครับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดกลับมาพบกันเช่นเคยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วครับกรณีที่ทางสมเด็จฮุนเซนได้ประกาศ6มาตรการตอบโต้ไทยหากไม่ยอมเปิดด่านพรมแดนครับในเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอในตีข้องร้องข่าววันนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียกรณีที่สมเด็จฮุนเซนได้ประกาศ6มาตรการตอบโต้ไทยหากไม่ยอมเปิดด่านพรมแดนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตอนแรกนั้นทางกัมพูชาได้ยินว่าไทยจะตัดน้ำตัดไฟแล้วก็ตัดไฟตัดเน็ตอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วทางประเทศไทยในเรื่องนี้นั้นต้องอยู่ในมาตรการที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ก่อนและประเทศไทยเองยังไม่มีการประกาศออกไปนะครับแต่ยอมรับว่ามีการเตรียมความพร้อมกันแล้วในเรื่องนี้ก็ขอย้ำว่าไทยเองยังไม่ได้ทำแบบนั้นซึ่งนั่นก็คือว่ายังไม่ได้ทำการตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ยังไม่ได้ทำแบบนั้นเลยครับซึ่งอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นจึงได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่ารัฐบาลไทยเองออก

มาดูเรื่องต่อไปครับต่อเนื่องในสถานการณ์กัมพูชากับประเทศไทยตอนนี้มีเรื่องต่างๆเข้ามามากมายเลยทีเดียวเอ้าหลังจากที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกาศว่าการตัดการพึ่งพาทั้งอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าจากประเทศไทยที่เป็นคำประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากนายกรัฐมนตรีกัมพูชานั่นเองว่าประกาศตัดการพึ่งพาทั้งอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าจากประเทศไทยซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วครับและพร้อมทั้งได้ระบุว่ากัมพูชาสามารถจัดหาพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองเอาละครับพี่น้องครับผมก็มีข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้ฟังกันแบบนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้นั้นประเทศไทยขายไฟฟ้าให้กับประเทศกัมพูชาผ่านพื้นที่ชายแดนต่างๆจำนวน9จุดด้วยกันโดยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก5จุดและในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ4จุดประกอบไปด้วยจุดที่1คือที่บ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วถึงอำเภอมาลัยจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าสำหรับจุดที่2นั้นก็อยู่ที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับจนถึงอำเภอปอยเป็กจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้ามาถึงจุดที่3ครับก็อยู่ที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วไปถึงอำเภอปอยเป็กจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าสำหรับจุดที่4นั้นก็อยู่ที่บ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วไปจนถึงอำเภอสำเภาลูนจังหวัดพระตะบองกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจุดที่5นั้นก็อยู่ที่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดถึงบ้านหาดทรายยาวจังหวัดเกาะกงกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดเกาะกงเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าส่วนจุดที่6อยู่ที่บ้านซับดารีอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปถึงอำเภอพนมปรึกจังหวัดพระตะบองกัมพูชาโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจุดที่7นั้นก็อยู่ที่บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปถึงอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจุดที่

เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าและสุดท้ายจุดที่9ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็อยู่ที่บ้านสวนส้มอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปถึงบ้านโอลัวอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองกัมพูชาครับโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่วนปริมาณการขายไฟฟ้าของประเทศไทยให้กับทางกัมพูชานั้นจากข้อมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในรอบ5ปีย้อนหลังก็พบว่ามีปริมาณการซื้อขายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงานณช่วงเวลานั้นๆและนอกจากประเทศไทยจะขายพลังงานไฟฟ้าให้กับทางกัมพูชาแล้วการไฟฟ้าของไทยทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยรวมทั้งองค์กรต่างๆที่เป็นลูกค้าโดยตรงอีกด้วยครับสำหรับการสั่งหยุดพึ่งพาไทยของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้นั้นทั้งการตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟฟ้าแล้วล่าสุดนั่นก็คืองดเผยแพร่ละครและภาพยนตร์ไทยซึ่งประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยก็ยังคงย้ำถึงแนวทางสันติวิธีที่จะแก้ไขปัญหาและก็ยังหวังนะครับว่าการประชุม JBC ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่จะมีขึ้นในวันนี้แหละครับคือ14มิถุนายน2568จะเป็นเวทีที่สามารถยุติปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศได้ในที่สุดนั่นเองครับพี่น้องมาถึงการแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำกกกันบ้างโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกมาถกแถลงกันในระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงดีอีพร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเมื่อวานนี้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมติดตามการแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานการทำงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามและรายงานการจัดการแหล่งที่มาของปัญหาเหล่านี้เจรจาหารือกับประเทศเมียนมาเพื่อจะหาวิธีการหยุดหรือปรับปรุงวิธีการทำเหมืองเพื่อป้องกันการระบายสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำนั่นเองครับซึ่งในขณะนี้นั้นอยู่ระหว่างการรอทางประเทศเมียนมาแล้วครับที่จะประสานวันเวลาต่างๆในการเจรจากันต่อไปครับพี่น้องมาถึงสถานการณ์การสู้รบทางด้านต่างประเทศตอนนี้คือระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกันบ้างมีผลกระทบอะไรกับแรงงานไทยบ้างนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานแล้วครับไปรับมือสถานการณ์การสู้รบอิสราเอลและอิหร่านโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานเตรียมแผนพร้อมเผชิญเหตุต่างๆที่จะต้องดูแลคนไทยในพื้นที่เสี่ยงทุกสถานการณ์ให้เต็มที่แล้วครับหลังได้รับรายงานว่ายังไม่พบคนไทยได้รับอันตรายโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการด่วนแล้วครับให้กระทรวงแรงงานประสานกับบริษัทผู้จ้างให้คนไทยไปทำงานในอิสราเอลให้เตรียมพื้นที่หลบภัยสำหรับแรงงานไทยหากว่าสถานการณ์นั้นมันรุนแรงขึ้นพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจัดหางานแล้วครับว่าให้ชะลอการส่งแรงงานไทยชุดใหม่ไปยังประเทศอิสราเอลชั่วคราวก่อนนะครับรวมทั้งให้แรงงานไทยในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มในพื้นที่เสี่ยงนอกจากอาจมีความเสี่ยงจากการก่อการร้ายพร้อมกันนี้ก็ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเตรียมพร้อมอพยพแรงงานไทยทันทีทันใดเลยครับหากว่าสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นก็พร้อมทันทีที่จะอพยพแรงงานไทยไปอยู่ในที่ปลอดภัยนั่นเองครับและได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศไทยทั้ง2ประเทศให้ดูแลพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ที่กรุงเตหะรานและอิสราเอลกันด้วยเพื่อที่จะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็

0: พื่อไปติดตามความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดด้วยกันเอ้ามาดู3จังหวัดที่ครอบคลุมนั้นจังหวัดอะไรบ้างนั่นก็คือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องทางพื้นที่ก็ได้มีการนำเสนอการคาดการสถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการเสวนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนสาธารณภัยในพื้นที่นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดนิทรรศการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อที่เราคุ้นตาคุ้นหูกันดีว่าปภ.นี่แหละครับโดยมีผู้นำชุมชนจาก3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและศรีสะเกษเด้อพี่น้องเข้าร่วมงานโอ้ย 4,000 กว่าคนมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับแล้วหลังจากเสร็จจากงานในช่วงเช้าแล้วในช่วงบ่ายนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปอำเภอพิบูลมังสาหารเพื่อไปทำอะไรครับก็ไปติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กันด้วยแล้วก็ได้มีการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายกันด้วยครับพี่น้องครับเอาละครับก่อนจากกันในวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไปติดตามรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายทั่วประเทศหลังเคารพธงชาติ8โมงเช้าปุ๊บปั๊บจบทันทีวันนี้อ้าวพอจบเพลงชาติในเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีก็พบกับคุณจิตรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับพี่น้องครับสำหรับตีข้อร้องข่าววันนี้แหมหมดเวลาอีกแล้วครับพี่น้องอ้าวลากันไปก่อนนะครับผมคุณมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเราสองคนนะคะสวัสดีคุณชัยนาทาวค่ะนะคะคุณผู้ดีที่ราบสูงคุณดวงรัชนีกรบอกว่าฟังแค่ทางวิทยุนะคะเห็นภาพในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกันแสงนะคะก็รู้สึกเศร้าโศกเศร้านะคะแล้วก็คุณกรีนชัยสวัสดีค่ะคุณสุรีคุณพี่พิกุลสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ติ๋มครองเตยสวัสดีคุณชัยนาทาวคุณพี่สุวิทย์นะคะคุณคณาวุฒิน้องสตรีสวัสดีนะคะสวัสดีพี่อเนกด้วยค่ะคุณวนิดาสวัสดีนะคะคุณแดงสวัสดีค่ะคุณนงรักนะคะทักทายมาแล้วก็มีพี่ประโมทนะคะทักทายเราสองคนแล้วก็บอกว่ารับฟังรับชมอยู่ทางบ้านทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็
4: คุณสวี
3: นี่พี่โยบอกว่าเมื่อตอนตีสี่ครึ่งขับรถมาอยู่เวรนะคะพบคุณตาคุณยายแต่งชุดดำเดินหารถวินอยู่ก็เลยจอดรับถามว่าไปไหนแต่เช้ามืดบอกว่าจะไปขึ้นรถเมล์ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานะคะเช้านี้พี่โยก็เลยรับขึ้นรถมาปากซอยฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะขึ้นรถเมล์

0: คะนี้พี่โยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองคูณด้วยนะคะบอกว่าชมรมครูบำเหน็จบำนาญและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวิเชียรบุรีขอถวายความอาลัยครับแล้วก็คุณวันชัยสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะคะคุณพงนเรศสวัสดีค่ะสวัสดีคุณไก่เกศสยองบอกนครสวรรค์ตอนนี้28องศานะคะแล้วก็พี่สุนทรบอกตราดเช้านี้อากาศร้อนสวัสดีคุณบุญชัยคุณสมจิตนะคะแล้วก็หลายๆท่านหัวคอมเมนต์มารัวมากจริงๆป้าวันดีนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าฝากกดติดตามอยู่ตลอดแล้วก็รับชมรับฟังอยู่ตลอดเช่นกันค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะคุณสุภาพบุรุษที่ดีต้องมีหัวใจนะสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สุเทพมาแล้วนะคะหลายๆท่านเข้ามาแล้วขอบพระคุณมากเลยช่วงท้ายนี้มาติดตามกันซะหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการคือเราจะได้ยินโครงการโรงเรียนสีขาวมาหลายปีนะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อบายมุขต่างๆนะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีการยกเลิกโรงเรียนสีขาวเพื่อที่จะลดขั้นตอนลดเอกสารต่างๆนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายน2569ค่ะสำหรับการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปค่ะนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570เนี่ยนะคะคือเขาจะเน้นไปในเรื่องของการให้เวลาก็คือคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเนี่ยคือเราจะมุ่งเน้นเนาะในการดูแลเด็กและเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติค่ะกลับมีขั้นตอนแล้วก็มีภารกิจด้านงานเอกสารเนี่ยโอ้โหเยอะมากเกินไปทำให้คุณครูต้องเสียเวลาไปกับการทำประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแต่ว่าการยกเลิกโครงการนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลแล้วก็โรงเรียนจะละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะคะแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นมากขึ้นรวมไปถึงเครือข่ายชุมชนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ไม่สร้างภาระผูกพันเชิงธุรการให้กับคุณครูอีกต่อไปอันนี้ก็เข้าใจนะ
1: เข้าใจเลย
0: บางทีขั้นตอนด้วยความเป็นราชการด้วยเอกสารขั้นตอนมันก็จะเยอะนะแต่ทีนี้เนี่ยพอการเรานำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามาช่วยก็จะทำให้คล่องตัวมากขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะอย่างเพื่อนที่ฉันเนี่ยเป็นคุณครูบรรณารักษ์แล้วก็ต้องทำธุรการด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งหลายๆหน้าที่เนี่ยเรียกว่าเบียดบังเวลา
0: ใช่คือในการสอนหรือว่าเอาเวลาไปดูแลเด็กมากขึ้น
1: ใช่
0: ค
1: ่ะเพราะว่าหน้าที่ของคุณครูทุกคนนะคะนั่นก็คือการดูแลเด็กเป็นแม่พิมพ์ของชาติเพราะฉะนั้นเรื่องของธุรการเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการให้มีฝ่ายสนับสนุนในโรงเรียนหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปดูกันอีกทีแต่ก็นั่นแหละค่ะคืนเวลาให้คุณครูนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีถึงกันบ้างนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.นะคะซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครั้งสำคัญของประเทศค่ะเพื่อคัดเลือกบุคลากรมาบริหารขับเคลื่อนเมืองหลวงของไทยอีก4ปีข้างหน้านะคะที่สำคัญค่ะคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะ
0: ค่ะ
1: หรือเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใดนะคะซึ่งต่างจากการเลือกตั้งใหญ่นั่นก็คือสส.แล้วก็นายกหากในวันเลือกตั้งหรือนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้จริงๆต
0: ้
1: องทำอย่างไรสามารถแจ้งเหตุได้ค่ะณณที่สำนักงานที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ www.ect.go.th นะคะรวมถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.1444หรือจะเป็น www.เลือกตั้งกรุงเทพ69อันนี้เป็นภาษาไทยเลยนะคะ
0: .com
1: นี้นะคะหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไปเขตอื่นไม่ว่าจะเป็นเขตใดก็ตามค่ะและย้ายไปยังไม่ถึง1ปีจะถือว่ายังไม่มีสิทธิ์เลือกสก.แต่ยังมีสิทธิ์เลือกผู้ว่านะคะได้ตามปกติซึ่งหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.เนี่ยต้องไปทำเรื่องขอเพิ่มชื่อที่สำนักงานเขตที่ตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตที่ตัวเองเคยมีอยู่เกิน1ปีค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งนะคะนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นไปเลือกตั้งกันเพราะว่าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตนะคะหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันกล่าวได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้7วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งนั่นก็คือวันที่21ถึง27มิถุนายนอันนี้คือก่อนแล้วก็หลังวันเลือกตั้งคือ29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมค่ะ
0: ค่ะก็ย้ำชัดกันนะคะใครที่มีสิทธิ์ที่จะต้องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กรุงเทพมหานครนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านติดภารกิจไปไม่ได้จริงๆนะคะบางคนเดินทางไม่ได้ติดจริงๆเลี่ยงไม่ได้ก็ไปแจ้งเหตุได้นะคะจะไปที่สำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่นะท่านอยู่มีชื่อเขตไหนท่านไปติดต่อเขตนั้นได
1: ้
0: หรือจะแจ้งในเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันได
1: ้
0: สมาร์ทโหวตนะหรือว่าเว็บไซต์ ETC ก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางเพราะว่าท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในครั้งต่อๆไปนะคะก็ฝากด้วยสำหรับใครที่จะต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะนอกจากนี้นะคะมาดูทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคกันหน่อยค่ะการประปาส่วนภูมิภาคช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องนะคะเขาได้มีการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินคือจากเดิมเนี่ยให้แค่1รอบบินน
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ขยายเป็น2รอบบินสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ค่ะเพื่อให้ประชาชนใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจากเดิม1รอบบินนะคะโดยการประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็ยังจะไม่ตัดน้ำถ้าเกิดว่าท่านค้าง2เดือนโดยปกติเนี่ย2เดือนไม่ได้นะคะเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องก็จะครอบคลุมลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศนะคะรหัสผู้ใช้น้ำเนี่ยขึ้นต้นด้วย11แล้วก็13ที่ใช้มาตรวัดน้ำมิเตอร์ขนาดไม่เกิน1ส่วน2ครึ่งนิ้ว
1: ครึ่งนิ้ว
0: ครึ่งนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมหรือรอบการใช้น้ำก็คือรอบบินเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนในใบแจ้งยอดค่าน้ำพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะก็คือช่วยประชาชนมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกับพี่น้องประชาชนน
1: ะ
0: สำหรับประชาชนก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ง่ายสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์แต่ดูให้ดีนะคะอย่าไปหลงเชื่อใครที่กดลิงก์ชำระลิงก์นี้ได้เลยอันนั้นมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นนะคะไปที่แอปพลิเคชันของเขา LINE OA การประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน PWA Plus Life นะคะหรือว่าถ้าให้ชัวร์นะเข้าแอปธนาคารต่างๆแล้วเราก็กดชำระค่าบริการเขาได้ไปค่าสาธารณูปโภค
1: ใช่ค่ะมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์
0: ค่ะหรือบางคนจะตั้งเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติก็ได้อันนี้ป้องกันการถูกหลอกลวงนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าการประปาส่วนภูมิภาคเนาะเขาขยายเป็น2รอบบินคือท่านสามารถบางคนเนี่ยไม่มีก็คือไม่มีจริงๆอันนี้เราเข้าใจชาวบ้านเข้าใจประชาชนบางคนแบบโอ้โหค่าน้ำหลายร้อยเดือนนี้ยังไม่มีเดือนต่อไปอ้าวช็อตอีกแล้ว
1: และบางทีบ้านเนี่ยอาจจะเรียกว่าทำกับข้าวขายแบบใช้น้ำเยอ
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดตัดน้ำไปเนี่ย
0: แ
1: ม่อาชีพไม่มีแล้วนะ
0: ถูกต้องนะคะการประปาก็เลยช่วยแบ่งเบาภาระขยายเวลาค้างชำระเป็น2รอบบินค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราก่อนจะจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ค่ะสำหรับปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด OTOP Tech Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากลค่ะปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่3ถึง5ดาว จาก76จังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะคะแล้วก็มีสายอินฟลูเอนเซอร์นักขายมืออาชีพมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก็ไปเที่ยวกันได้ไปจับจ่ายใช้สอยไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารสำหรับข่าวยามเช้าเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะแล้วก็ยังไงอย่าลืมเรื่องของฟ้าฝนติดตามเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณทุกๆช่องทางสำหรับการติดตามค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรมุงอุบลค่ะ
1: และอรวรรณหมอยาดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในอาทิตย์นี้พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีปริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติ